0: รีวันวรีนารีรัตนราชกัญญานายโลลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 9:45 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสนายปัสกาลบียาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเรอเมอริสกรุงปารีสตลอดจนหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและชุมชนไทยในกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
1: รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้โดยย้ำว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักวินัยการเงินการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570มีวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการลงทุนระยะยาวโดยรัฐบาลได้นำแนวทางลงทุนพลัสมาใช้บูรณาการงบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund และการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนรวมได้สูงถึงประมาณ 1,568,000 ล้านบาทเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์และการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมพร้อมยึดมั่นในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า 462,000 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส
0: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันหากไม่มีเรื่องร้องเรียน
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภัคคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่หากมีเรื่องร้องเรียนหรือขัดค้านกกต.จะรับไปพิจารณาตรวจสอบซึ่งจะประกาศผลอย่างช้าที่สุดไม่เกิน60วัน
3: แต่หากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
2: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนแล้วร้อยละ95ผลปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียง 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2พร้อมทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุด ของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนส่วนภาพรวมผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 2,200,000 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดกว่า 4,400,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.7ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานคร
4: ซึ่งข้อมูลสถิติแยกรายเขตและรายหน่วยเลือกตั้งได้ถูกบันทึกและแสดงไว้อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com เรียบร้อยไว้แล้วนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลากรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองตามวิถีในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงคะแนนได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่แอปพลิเคชัน Smart Vote ของกกต.เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหรือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพมหานครที่เลือกให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัยแม้ขณะนี้ยังไม่ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระแถลงภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ว่าจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องผิดหวังสำหรับก้าวต่อไปจะนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันโดยเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมตั้งเป้าภายใน4ปีจะผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองชั้นนำระดับโลก
5: ผมว่าสำคัญที่สุดคือต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำแผนที่จะทำไว้ไปสู่การปฏิบัติก็ต้องดูว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมียังไงต้องมีแผนงานยังไงอันนี้คือเรื่องสำคัญเพราะว่าจริงแล้ว strategic เป็นเรื่องที่จะทำให้อนาคต4ปีมันไปได้ไงแล้วช่วงเวลาผมว่า100วันแรกเนี่ยต้องทำ strategy ให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได
0: ้
5: คร
0: ับ กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นกำชับให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมย้ำดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: นายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเต็มที่โดยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
7: แต่วันนี้เมื่อมีข่าวมามีเรื่องที่เราก็ทราบดีเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นผมก็เป็นคนแรกนะครับที่ตัดสินใจแล้วก็ได้ปรึกษานายกโดยการให้อธิบดีมาประจําที่กระทรวงผมเป็นคนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายพัฒนาชุมชนและปกครองท้องถิ่นเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน7วันแล้วก็ยังดําเนินการแจ้งไปที่กรมส่งเสริมการท้องถิ่นให้เฝ้ารักษาสถานที่ราชการเป็นสําคัญ
6: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.เข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีการจับกุมผู้สวมสิทธิ์เข้าสอบ ปภ.ประจำปี2569ได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วพร้อมประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้โดยไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่ม
8: ส่วนเรื่องของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
6: ทั้งนี้ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วตามมาตรการที่วางไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้เข้าสอบทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมายังไม่ได้ถูกยกเลิกและจะมีขึ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านอ้างว่าคณะผู้แทนของอิหร่านตัดสินใจไม่เข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวเนื่องจากกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาและสหรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลงนามกับอิหร่าน
13: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ยอมรับว่าหลายพื้นที่ในรัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหลายครั้งพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีปูตินยังเปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญของรัฐบาลรัสเซียในตอนนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและรับประกันการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอทั้งนี้ทางยูเครนมองว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียถือเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลจากการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนับตั้งแต่ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
0: นางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU หารือทางโทรศัพท์กับนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนางคาลาสระบุว่า EU ประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า5ล้านยูโรให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24 มิถุนายนที่ผ่านมา
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของทางการเมืองทอมแบลนทางตะวันออกของฝรั่งเศสที่ยืนยันว่าเกิดเหตุเครื่องบินพลเรือนลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกในเมืองทอมแบลนเมื่อวันที่28 มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11 รายซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักเรียนกระโดดร่ม5 คนครูฝึกกระโดดร่ม5 คนและนักบินอีก1 คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026เจ้าภาพร่วมแคนาดาเอาชนะแอฟริกาใต้1-0ผ่านเข้ารอบ16 ทีมได้สำเร็จกอล์ฟสตรีเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอัจฉยาจิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดโดยในรอบนี้ทำอีเวนต์พาสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พารั้งอันดับ12ร่วมได้ตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นยูเฮรันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่แซงขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียกลางปีที่สนามเรดบูริงประเทศออสเตรียเนราเฟียเจอร์เรดทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีในช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นไปถึงอันดับ12แต่ก็ได้แซงคู่แข่งกลับมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10 คะแนนส่วนอันดับ1เป็นของนิโคล่าโลซอฟจากแคมโปสเรซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่3-5 กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแว่นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23 ปีชายในศึก BMX นานาชาติบรรยูวังกิจซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมสุประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงมาคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขัน2 วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2 เหรียญทอง5 เหรียญเงิน1 เหรียญทองแดงนั่นศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิชลาศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดไปคนเดียวถึง8 เหรียญทองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน18 ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ของไทยเอาชนะเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย LVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับ5ทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับคาซัคสถาน1-3เซตจบอันดับ6รายการนี้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2026ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโดยในกิจกรรมเดินวิ่งระยะ 5.8 กิโลเมตรและ 12.5 กิโลเมตรมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 12,000 คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาเยาวชนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
13: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29 มิถุนายนถึง3 กรกฎาคม 2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่29 มิถุนายนถึง3 กรกฎาคม 2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.17 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
15: 1นาทีกับกปท.
16: ยางที่ดูเหมือนยังใช้ได้อาจซ่อนความเสี่ยงไว้มากกว่าที่คิดอย่ารอให้รถลื่นหรือยางมีปัญหาระหว่างทางแล้วค่อยนึกถึงการดูแลเพราะยางรถยนต์คือจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงและเป็นด่านสำคัญที่ช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศก่อนออกเดินทางต้องเช็ค3เรื่องสำคัญ1ลมยางอยู่ในระดับที่เหมาะสม2ดอกยางลึกสม่ำเสมอมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มม. 3สภาพยางไม่ผิดรูปไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า20มม.และอย่าลืมสลับยางตามระยะเพื่อให้ยางสึกสม่ำเสมอและยืดอายุการใช้งานเพราะหากยางอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานอาจทำให้รถลื่นถลายเบรกไม่อยู่และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะบนถนนเปียกในช่วงหน้าฝน ความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวเพียงหมั่นตรวจเช็คยางก่อนออกเดินทางก็ช่วยให้ทุกเส้นทางในหน้าฝนนี้อุ่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาสกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคใต้ภาคใต้เป็นพื้นที่คาบสมุทรที่ทอดตัวยาวไปจนจรดเขตแดนประเทศมาเลเซียขนาบข้างด้วยทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีความชุ่มชื้นมากมีอากาศเย็นสบายเพราะมีฝนชุกด้วยเหตุที่เป็นดินแดนคาบสมุทรที่อยู่ในเส้นทางการค้าจึงมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมหรือชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับประกาศมาตรการเข้มข้นการปราบปรามพนันออนไลน์และลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะ
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
20: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศมาตรการเข้มข้นปราบปรามพนันออนไลน์ลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกสั่งปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมเตือนอินฟลูเอนเซอร์และร้านค้าหากพบพฤติกรรมชักชวนเล่นพนันหรือละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้ม
22: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
23: สวัสดีค่ะ
22: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในขณะนี้ค่ะที่เป็นในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้มีการประกาศยกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามพนันออนไลน์อย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะ
23: ต้องบอกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงDE ที่เรียกกันติดปากนะคะจริงๆเราไม่ได้มีมาตรการแค่เฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก เรามีมาตรการยาวมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปรามเรื่องอาชญากรรมออนไลน์การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้กระทั่งที่สำคัญที่สุดมันมาคู่กันนะคะเรื่องการพนันออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่าต้องบอกมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X หรือ YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
22: แล้วที่ผ่านมาที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรามีการดำเนินการในเรื่องของการปิดกั้นมาเนี่ยค่ะสถิติของการปิดกั้นนอกจากในช่วงบนโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะลดลงมากน้อยแค่ไหนคะ
23: คือก็ต้องบอกเขาว่าสถิติเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะสูงต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับต้องบอกว่าการแข่งขันกีฬานี่ก็มีผลพอสมควรนะคะที่ทำให้มีสถิติสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มสูงขึ้นแต่ทีนี้ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลลีกดังๆต่างๆที่ผ่านมาตัวเลขเนี่ยก็จะบอกว่าลดลงไหมก็ต้องใช้คำว่าแทบจะไม่ลดลงเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่ามันมีวิธีการที่เราปิดกั้นเอาไว้นะคะพูดง่ายว่าถ้าเป็นโดเมนเดิมเนี่ยอันนี้ปิดกั้น 100% แต่ทีเนี้ยพวกที่เขาไปสร้างโดเมนใหม่ไปสร้างให้เขาใหม่ก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาเรื่อยเราก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ในการปิดแล้วก็ปิดกั้นเพื่อไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยเราอยู่เรื่อยๆค่ะ
22: ทีนี้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามในช่วงนี้ของกระทรวงดีเอเนี่ยเราได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างไรบ้างไหมคะในการป้องกันสัญญารั่วไหลจากทั้งโครงข่ายดาวเทียมโครงข่ายภาคพื้นดินค่ะ
23: ต้องบอกว่าบางทีนะคะมันคงไม่ใช่แค่บางทีนะคะในหลายๆกรณีเนี่ยพวกลิงก์ต่างๆเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าต้นทางจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยต้นทางจะอยู่ที่ต่างประเทศก็มีซึ่งแน่นอนล่ะค่ะสิ่งที่จะบอกว่าเราจะปิดกั้นได้เร็วที่สุดเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ผ่านจากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งทางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าทางเอกชนเขาประสานกันเองส่วนหนึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเขาก็ประสานกันเองส่วนหนึ่งทำให้ทางแพลตฟอร์มได้รับทราบว่าช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางผิดกฎหมายที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มของเขาเขาก็สามารถเอาลงได้คือของพวกเมตาเองอ่ะเขาอ่ะมีเขาใช้คำว่ามีมาตรฐานชุมชนของเขาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็ดำเนินการตามเวลาและขั้นตอนที่ทางทั้งพรบ.คอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มของเขาว่าคุมไว้อยู่ด้วยค่ะเพราะนั้นถ้าเขาไม่ดำเนินการให้มันเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนดอันนี้เขามีความผิดด้วยเพราะนั้นน่ะส่วนมากเขาว่าจะเอาลงค่อนข้างเร็วถ้าในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พูดไปค่ะFacebook YouTube X หรือว่าแบบTikTok อะไรประมาณนี้พวกนี้มันจะค่อนข้างลงเร็วพอสมควรหลังจากที่มีการแจ้งไปที่จะปิดใช้เวลานิดนึงอ่ะคือเว็บไซต์เพราะนี่เราต้องใช้คำสั่งศาลในการปิดแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเราก็ได้รับประสานจากทางเอกชนเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะเข้ามาอีกทางหนึ่งเพื่อเหมือนเป็นการแจ้งยืนยันกับทางกระทรวงเนี่ยว่าของเขาเนี่ยมีช่องทางเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเหตุอะไรแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถเช็คจากเอกสารต้นฉบับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ส่งมาว่าลิงก์พวกนี้เนี่ยมันนอกเหนือจากเราละเราก็สามารถทำการปิดกั้นได้เลยแล้วก็ในบางเรื่องที่เป็นของส่วนเว็บไซต์เนี่ยเราก็สามารถนำเรื่องส่งสารเพื่อทำการปิดเว็บไซต์เหล่านั้นได้เลยอะค่ะคือถ้าในแพลตฟอร์มเนี้ยเราต้องบอกว่าได้เร็วมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นเขาเรียกค่ะเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ที่ช่องทางเนี่ยเผยแพร่ทางเขาซึ่งถ้ามันมีการติดต่อไปจากกระทรวงหรือว่ามีการติดต่อไปจากเจ้าของลิขสิทธิ์เองเนี่ยแล้วทางแพลตฟอร์มไม่เอาลงเนี่ยแพลตฟอร์มก็มีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
22: ค่ะทีนี้กระทรวงเราค่ะได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยตรวจจับหรือว่าปิดกั้นแบบเรียลไทม์ไหมคะ
23: ก็เราก็ต้องบอกว่าเราใช้เป็นอัลกอริทึมนะคะเราจะมีระบบอัลกอริทึมของเราเนี่ยในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคำค้นหาในเรื่องลักษณะทั้งแพลตฟอร์มทั้งเว็บไซต์เหล่านี้เขาจะมีคำค้นหาคล้ายๆกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมีการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้แจ้งเบาะแสเข้ามาด้วยในแต่ละช่วงนะคะเราก็จะไป ตามดูลิงก์ที่ว่ามาซึ่งเราก็จะมีระบบในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะมันก็ถึงเป็นเหตุที่ว่าในช่วงแค่2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ10ถึง24มิถุนายนเนี่ยเราสามารถทําการปิดกั้นไปแล้วเนี่ยก็เอาตัวเลขเป๊ะเนี่ยประมาณ 12,671 URL อะค่ะก็คือถ้าเป็นพี่น้องประชาชนแจ้งมาอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่สามารถเจอเยอะได้ขนาดนี้ค่ะเรามีระบบตรวจจับแน่นอนเลยค่ะ
22: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนที่เขาอยากจะแจ้งเบาะแสนะคะเราจะมีช่องทางไหนให้ประชาชนแจ้งเข้ามาได้บ้างคะ
23: เอาแบบง่ายที่สุดเลยก็จะเป็นสายด่วน GTC นะคะเบอร์14ตัวค่ะ1111ต่อ87อันนี้สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราจะมีทีมที่เขาทำการมอนิเตอร์เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นการป้องกันเหตุค่ะ
22: ค่ะเรื่องของบทลงโทษล่ะคะท่านรัฐมนตรีคะ
23: บทลงโทษก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีหลากหลายมากขึ้นอยู่ว่าคุณทำความผิดอะไรบ้างในเรื่องของในโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆเบื้องต้นทุกคนทราบดีค่ะพ.ร.บ.คอมมีแน่นอนยืนพื้นเลยทีเนี้ยถ้าคุณไปเกี่ยวข้องพาร์ทไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยโดนเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการพนันก็มีพ.ร.บ.เรื่องการพนันอีกนะคะเพราะนั้นพูดง่ายว่าการกระทำผิดเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันวันนี้ค่ะมันมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับนะคะแล้วก็ที่ย้อนไปสักครู่เมื่อกี้นี้ก็คือถ้าแพลตฟอร์มไม่ให้ความร่วมมือแพลตฟอร์มก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
22: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะฝากคำเตือนถึงอินฟลูเอนเซอร์ประชาชนและร้านค้าประกอบการค่ะในช่วงนี้ค่ะว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้ค่ะ
23: ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำได้คือเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะเราต้องให้ตระหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้องเราสามารถเชียร์การแข่งขันกีฬาในรูปแบบต่างๆได้โดยที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือไม่ชักชวนใครไปกระทำผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องฝากเฝ้าแล้วก็ต้องบอกว่าฝากระวังเอาไว้นะคะเพราะว่าทางทีมของกระทรวงเองเนี่ยเราอย่างที่บอกค่ะเรามีทีมมอนิเตอร์ตรวจจับไว้ตลอดนะคะเราไม่ได้อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยต้องกระทำผิดกฎหมายในเรื่องแบบนี้นะคะ
22: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะคุณแมนบุญธิดาสมชัยนะคะเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
23: นายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายโนมินีข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติผนึกกำลังหน่วยงานทุกภาคส่วนคุ้มครองประชาชนสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศติดตามจากรายงานค่ะ
3: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อปิดช่องว่างของอาชญากรและคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจากผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วง9เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569สะท้อนความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ได้862รายยับยั้งความเสียหายได้กว่า82ล้านบาทปิดบัญชีมากกว่า 351,000 บัญชีและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดได้มากกว่า 3,600 ล้านบาทขณะเดียวกันยังจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายสแกมเมอร์ได้กว่า 29,000 รายและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายอีกกว่า70ราย ความสำเร็จดังกล่าวนำมาสู่การแถลงผลการดำเนินงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อกำหนดนโยบายวางมาตรการและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการลงนามความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนและภาพลักษณ์ของประเทศ
4: ที่เราได้ทำมาตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติซึ่งเราได้ทำมาถึงระดับที่เราเริ่มได้ความเชื่อมั่นจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วมีการประเมินความน่าเชื่อถือมีการจัดลำดับมีการประเมินความมั่นคงทางเศรษฐกิจทุกประเด็นล้วนแล้วแต่ทำให้ประเทศไทยได้ขยับลำดับขึ้นมานะครับในลำดับต้นๆที่มากขึ้น
3: นอกจากการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาลคือการจัดการปัญหานอมินีต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นในการยกระดับปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อลดความสูญเสียจากภัยออนไลน์สร้างความปลอดภัยให้กับสังคมภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งโปร่งใสและเป็นธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
7: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจกับอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
5: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
8: กระทรวงพลังงานเร่งปรับทับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครั้งใหญ่ผ่านแผน PDP 2026มุ่งหน้าสู่เป้าหมายพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการคุมเข้มค่าไฟไม่ให้กระทบค่าครองชีพประชาชนติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
24: เคาะข่าวเล่าประเด็น
25: ท่ามกลางความตื่นตัวของทั่วโลกที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำประกอบกับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ขนาดใหญ่ทำให้โจทย์สำคัญของประเทศไทยในวันนี้ไม่อาจหยุดอยู่กับแค่การมีไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอแต่ต้องเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้กระทรวงพลังงานจึงเร่งเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP ฉบับใหม่ PDP 2026เพื่อพลิกโฉมโครงสร้างพลังงานของประเทศให้ตอบสนองการลงทุนระดับโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ระทรวงพลังงานตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง60%ของกำลังการผลิตทั้งหมดแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์มนิวเคลียร์ขนาดเล็กแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2593ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต
6: ์ตอนนี้ไฟสะอาดที่ตอบทั้ง3โจทย์ทั้งเรื่องของสะอาดด้วยตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้วยเพราะไม่ต้องนำเข้าอะไรมาผลิตแล้วถูกด้วยคือท่านมีที่อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านมีอาคารท่านมีหลังคาอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าติดแผงโซล่าไปยังไงเนี่ยไฟที่ผลิตออกมาค่าติดโซล่าก็ถูกกว่าค่าไฟที่ท่านต้องจ่ายทุกเดือน
25: ด้านนายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.เปิดเผยว่าภายใต้แผนฉบับใหม่นี้ภาครัฐพยายามควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนให้อยู่ภายใต้เพดานสูงสุดไม่เกิน4บาทต่อหน่วยพร้อมเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในระบบไฟฟ้าอย่างน้อยต้องมากกว่า51%ขึ้นไปขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าโดยจะรักษาเสถียรภาพและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อใช้ในการสำรองและรองรับกรณีฉุกเฉินไว้ไม่ต่ำกว่า30%ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยตรึงราคาค่าไฟฟ้าและลดภาระของภาครัฐ
10: New Supply ไม่ใช่แค่สร้างโรงไฟฟ้ามันอาจจะมีขยายโรงไฟฟ้าก็ได้ต่อสัญญาก็ได้ Demand Response หรือว่าเปิด Direct PPA เป็นไปตามที่ดูแลความมั่นคงของประเทศได้คือเรารันให้ดูก่อนว่าอันนี้คือสัดส่วนที่มั่นคงก็มา30นั่นแหละที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการ Back up ไม่เราพยายามทำให้เกิน4บาทเอางี้ก่อนละกันซีลิ่งไม่เกิน4บาท
25: แผน PDP 2026จึงไม่ใช่แค่แผนการจัดหาและสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพียงเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานยุคใหม่ที่สร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากอุตสาหกรรมไฮเทคการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องประชาชนไม่ให้ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงเกินไปเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสนับสนุนมาไรครับ
12: ปิดท้ายที่กรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
13: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6สำหรับความเป็นมาของการนำเสนอวัดพระบรมธาตุได้รับการบรรจุรายชื่อในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นตั้งแต่ปี2555โดยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมศิลปากรให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกมีการปรับเปลี่ยนและเลือกเฟ้นคุณค่าโดดเด่นระดับสากลที่แสดงถึงคุณค่าความสำคัญในระดับโลกกระทั่งมีการส่งร่างเอกสารไปขอรับการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและความครบถ้วนของเอกสารจากศูนย์มรดกโลกเมื่อเดือนกันยายน2567ความพิเศษของวัดพระบรมธาตุจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพียงแห่งเดียวที่ไม่มีความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของยูเนสโก2ข้อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาความต่อเนื่องทางจิตวิญญาณและองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะจากศาสนาฮินดูพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับการถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นเวลาประมาณ 1,500 ปีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและทรงคุณค่าซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งที่สำคัญในภูมิภาคเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางศาสนาและสถาปัตยกรรมในมวลมนุษย์อย่างชัดเจนนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรคาดว่าจะมีการประกาศผลช่วงวันที่25ถึง27กรกฎาคมระหว่างนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนโดยประสานงานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เบื้องต้นกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ภายในวัดพระมหาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล
9: ตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการได้แน่นอนแล้วเพราะว่าเขาให้รหัสมาเป็นรูปตัวไอเหมือนที่สีเทพได้เหมือนที่อุปบาทได้แต่มันก็จะเป็นการประกาศพร้อมกับเขาก็มีการบ้านมาให้ว่าเราควรจะต้องกังวลหรือสนใจหรือพัฒนาในเรื่องอะไรต่อเมื่อหลังจากประกาศแล้วแต่ว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งที่ครบด้านวัฒนธรรมแต่จะเป็นแหล่งแรกที่กรมไม่ได้ดูแล 100% โดยตรงจังหวัดเป็นผู้จัดการแหล่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีการหารือกันเพราะส่วนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกสถานที่มันอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ด้วย
11: สำหรับแนวทางการบริหารพื้นที่เบื้องต้นได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

0: สกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
1: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัตรอันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาโชเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิเชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอโอเอเนอุ้งเท้าโอดาเลียมิเนนึมาเนื้อสาวเนวจ้อจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจ้อนาลูเนื้อเกเนยอยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: HIV นาโกอัมโมซาอุดฮอโรคเอดนาอุดฮอสปสชนาโกลาซาเพฮอเนอชบาเนอเมนาอุจิญาเลนูคอมมังไพเรอุดยอฮาบาทองซุมญากาชีชิฮอญาอุตาบอจาลิญาเมนูบริการอากาฮอลาซาญาเมชีชิฮองเอ HIV อัมโมอูนาชอชิดัวนักอามอจามยาอุจาบิโอตามาเบเจนีลาซาเมชิจาลาคุยซีมาบิโกยาหอบิโอเมไวรัสตับอักเสบซีมาเอวันโลกมาเอยาบิโอบิจาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นักาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดัมโอเดนักาตีโกจำยอจำยอนึมานะโกนาลูเดนากาติซุมนิซุมโยกานาลูกะดูเมเด
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายือเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินกอนบีเออดูยาล้านแต่ช่วงหางละหาเชื่อกับปัจจการในอดูพ่ออิสันิกามาเล่าเน่กำมังขากาไก่กุญยาเอายิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึ่งมาอ้านานากาไงเลี้ยวเน่ไงชนยังง่ายิ่งโยนากาเออสมบูรณ์หอนี่จำยองอาซูนิสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนาหอนี่จำยองเวนี่นี่เออโกเย่งา

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

Vedele sunt.

0: ama sale ya te. Ya mi ya le ya ho, wo sa wo sa miya we. So de ni ga mo ale ya cholo na we. Do che ba mi lo nga le a ba che lo lo ti de pon le nga le pon la yan do bia yu a le mu de chi le a ngu chi ga ya mi ma mu yo yo ta che de se pu ba ma ya ha cho che de o le ma che che de a le ku ma le nga ku ma cha da ta hu a lo we o Barcelona ti de ale puole nge Pula yando bia yu mude chile a ngoe Chuga ya mi ma mu ale yo yo chine ui Mane ya bohana mam ya li ho basu hea Basu hea ni lo Amo ma ya nga je a we la o mi ha ya yo de o i Mane ti de ale kumo le nge Kago de ma ja lo ma ja du yo wo
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกเช้าวันนี
9: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลจัดทำงบประมาณตามหลักงบประมาณฐานศูนย์ท บทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพื่อลดภาระการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายพร้อมตั้งงบกลางจำนวน 693,880 ล้านบาทคิดเป็น 18.32% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดสำหรับ5กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกว่า 440,800 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขโดยการจัดทำงบประมาณปี2570สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศครอบคลุม6ด้านยุทธศาสตร์หลักทั้งด้านความมั่นคงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลดความเหลื่อมล้ำการดูแลสิ่งแวดล้อมและการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่ประชุมกำหนดกรอบเวลาพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวม41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กำชับคณะรัฐมนตรีชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็น
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงจึงมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
11: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพงศ์สิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืน ด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
7: ็บาสนาเก HIV เนสปสเจ้ามาเจือปัดดันชาเหียเปยบาชาบาเลมากว่าซาเลอร์บาคือต่อดิเลอร์บาทองปัดละแวซอไม่มากว่าสวีดอสัญญาลอติเลอร์บาเอชไอวีเนเตสีสระก็ซึกแลเวดาดอกก็เหออเตสีตรอเชตาชาเหดื้อออเตสีโซเลสวีโกลบูอามากว่าตาชาสู่ปูหล่อไวรัสซีดอกมากว่าตาชาวันนาโรซีกว่าอาทอเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกีแม053-285-355สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปากก็กระเดี๋ยวก่อนนี่ล้อง
8: ดอปูแวบปากยอบโพนเมบาสะสู้อ่อมมืออ่อเลิฟวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่ตะตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออกจดแต่กว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลุยกะจานยิ่งชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกระตอบเปิบว่ากะลือว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดกะหิหลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละแก็บดึกแก็บโผล่และตื่นเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดาปือแวมือกาพาติพือพีก็กันเนาะบาตุกอลอซาเดยยาพอมอลาวารัญญาไฟไพโรดแพลเลอวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกิแม่สวทเชียงใหม่จะต่ออีโอแกสก็ลอซาตาเชกต่อเลอร์ก็คอมือทอที่แก่ควินาริและตือเลอร์อานาริติชีเกินนาดอบรากว่าดอบราเซแพเลอร์วิทยุคลื่น AM ตะกะโทลิกยานุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พระบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สเนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZโอแกสกอลซาดีอีโทรศัพท์ตัวเดือดตัวเจ้าเปื่อเซเบอร์เบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ0532760007วายเซอร์ขีนุ้ยคือวาบานุ้ยตาเชิญกระต่อเตอร์นาเรตปูเนาะเดนิยาตาก็เจาะตาบอบบาโอนอกกว่าเลยเธอก็คอลกาตากูลอริแหละนะมุจาลอกามาชะคอตินีเนาะมือโอบรีเนาะเลยเธอก็คอตากูลอริแหละโอเดโจตาเอคิวิมุขจูราบาตต่อนาวีก็ดอตะโจตะกปอทาดาลิวีตะเอคีก็ดอเนาะอีคานีอามาซาดิซาเริ่มกลิซอกอชะตะแลซามจาตะคายอีนี่ดิซออาแกตะเชกตอเลตะจูคาตะเชกตอเนาะมุโคกจูดาบาตต่อเนาะดิเนซานี่บาคากลิซอกอปะเกเฮเตกนายกอเนาะมุโคกจูจีอาชิชาและตุแลนี่เนาะแพตต่อเนาะให้ขอปะเฮเตกนาเมื่อจาแต่โชชิแกบาคาเดเลบาสวัสดิการแห่งรัฐเนาะดิซอเลปาดุปปาตัวเจอมาเจอเนาะอีคานี่แต่ละใหญ่ขึ้นนี้เวลาดีเนาะวิซาจูเลลากรกฎาคมลากรกฎาคมเนี่ยขึ้นนี้เวลาดีเสมอดีดิซอเลปก็ดาปาเลนนี่บาสวัสดิการเนาะแห่งรัฐรายเดิมรายเดิมคอมพิวเตอร์เพียบปุกินี่นี่เนาะนี่นี่สวมหมอเดอนี่นะแควดีดิซอลเลอร์กันนี่สัวหมอเลอร์เตมเมอร์เนาะเตมเมอร์เนี่ยจะทอลเลอร์มินิมอสเตอร์ลากรกฎาคมเนาะดิเนจ้าเนี่ยเด้อเจมเนต้าเดินแลเปื่อเปื่อเอาตาเดียเลอเตมือนี้อาแม่ลอเลยเนี่ยเตผับโผเกนาบาวีเปียปุขียเมื่อปาชุลมีชุลสารเนาะชุลมีชุลสารใครเดออาเกเตปลัดพลาลวดาเลยมือนี้มือซอติชินนุ้ยลากรกฎาคมอีเลอแลกากระเลกันนี่แลกาเลตึกระเลนี่เนาะอีคันนี้ก็ปลัดพลาลวดาเนาะเริ่มนี้มือซอติชินนุ้ยลากรกฎาคมเนาะวีแลกาเมนนี่และสุญญปาดอกคีลาเนาะลากรกฎาคมเนาะสิงหากันยาเด้อเกินนี้ดิตลาดเมือเมื่อจะแลกาเลตึนนี่ละว่าเด้อเข้าไปยังละตึนนี่เนาะมีละบาเนาะตึนนี่ตาตัวเจอมาเจอเลิปดุปปันเนาะมีละบาเนาะดิเนจานี่บาขอกว่าดอลเลอร์มือนี้มือซอติชินนุ้ยลากรกฎาคมเนาะดิซอนกันเนี่ยตึนเนี่ยเนาะแม่ตึนนี่ตึพื้นนี่แต่เพื่อเขาเลือกต้นเนี่ยวันนี้และสุญญาปาประดุปปะกระต้มเจอมาเจอดิฉันหล่อเนาะเด้อปากคอขนาดเนาะแต่กระเจาะกล้วยๆเนาะดิเนจันเนี่ยก็เป็นยาเลือกลากระดาคมเนาะเนี่ยสวมหมอดิเตมือเนาะดิเนจันนี่แหละการเลือกนี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียบุกิซาพี่หนอนและสวมหมอหนึ่งแควเตอร์เนาะอัตโตคนนี่แต่แค่ก็การละสตาร์เพย์อีและขนาดเนาะกว่าตัดซาวิเตอร์เพลคีเพลเนาะ

Nó ta xa vị tập lợi ý nửa mẹ ở mì nó bà già nó bư vẻ ổ lơ nón tàu nó thọ ra sạp hè khi đô cơn nà ở thọ hè nà lý hai cái cơn nà đó qua ta cái chỗ bạc ra đờ cơ lý sò gò nó bà thô qua cơ lý sò gò đờ mà qua vẻ đà bạc ra đờ lơ mù khổ chú chi á chi chứ gà nó cha thọ lơ mừng hì mừng sò khi chi khó nó lại tù lơ mừng hì mừng sò sơ là cả đá cả đá khổm nì khi cơ thô yà gà yà khử chi khuy nế đờ อาเกเลอร์คุณนาเนาะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนาะแต่เวดาดิซอเลอร์ข้อกว่าบักกาเดอร์ปะโถกว่ากลิซอกเนาะเดอร์ปะมากว่ากลิซอกแต่เวดานี้มุกคุกจูโดบาตตอวีมุกคุกจูอาทอเนาะดิซอตาเตกีเดอร์บอเลอร์ก็เวดาภาคกลางเนาะเลอร์ก็จะแต่เลอร์ตาภาคพอก็จะแต่เลอร์หลักขอปัดปลาดอลเลอร์อาเตเวดาแล้วหลักเขาปาดปาเริ่มหมุนรอหนุนปานี้เนาะเมื่อจะอีกคะแนนมากกว่าดาตาเลอร์ตาลอตักเล่เลอร์บาปลอปดอลสั้นเนาะเดอก็จะแต่ถ้าเขาปาดปานี้บาตต่อดิซอปลอปดอทีโดกว่าตาฮอโกแล้วแต่สรึเนาะดิซอก็จะแต่ถ้าเขาปาดปานี้โอติชิคิเวเนาะเลอร์เวเมโฮซอเวกิแม่เวเชียงรายเวพะเยาเวน่านเวตากเวกำแพงเพชรเวพิษณุโลกเวพิจิตรเวเพชรบูรณ์เวนครสวรรค์ก็ดอเลอร์เวอุทัยธานีเนาะก็จะแต่เลอร์ก็ดาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานโอเวดาติชิคิเวดิซอเลอร์เวเลยเวอุดรธานีเวหนองคายเวบึงกาฬเวสกลนครเวนครพนมเวมุกดาหารเวยโสธรเวอำนาจเจริญเวสุรินเวศรีสะเกษก็ดอลเวอุบลราชธานีก็จะแต่ละตาพับพอโอเวดาติชิตเวและบาปลบดอลซาดิซอลเวกาญจนบุรีเวราชบุรีเวนครนายกเวปราจีนบุรีเวฉะเชิงเทราเวชลบุรีเวระยองเวจันทบุรีเวตราดเวเพชรบุรีก็ดอลเวประจวบคีรีขันธ์เนาะก็จะแต่เลละขอปัดปาภาคใต้เนาะโอเวดาขัวเวดิซอลเลอร์เวชุมพรเวสุราธานีเวระนองเวพังงาเวภูเก็ตเวกระบี่เวตรังก็ดอลเลอร์เวสตูลเนาะก็จะแต่ดิซอลเลอร์อากอดาตลอดตะแกละนอเลอร์ก็จะแต่ละหลักเขาปาดปาลุยเวนอดิซอลเลอร์บาปลอบดอลเลอร์อากอดาคลื่นลมแรงนอตะคานิบาคาเดลเลอร์ทีโนเลอร์ปอแลมตานี่นออีคานิกลิเฮชุมตาเนาะเดอโอเวดาดิซอลเลอร์เวร่านองเวพังงาเนาะเวภูเก็ตก็ดอลเวกระบี่เนาะดิเดจานี่จะถอดเลือดตินิยาอีและตุเลอร์มูนีมือซอเซอร์หลักกรกฎาคมนี่คือโทยกยาคือชิคุยอีบาข้อกันหนาตากระเจาะบาคาเดอร์กลีสอกอเนาะมุขโคจูชิอาชิจราเนาะมาซาดิจลอเดอบาก็ข้อกันหนาปลอบดอลสะเอเวเนาะโอเวดาเปรอีและกันหนาดอกว่าตัสซาวิดอเตอร์เพลเนาะ

เนาะกว่าตาเชกต่อเด้อคู่เพื่อคิดหรือจิบจิบโหดับแวเมื่อพาตีพือพีนะแต่เลยเนื้อกว่าดับกันเลยออนไลน์กันหนาดับกันเลยวิทยุมือก็กาบิมซับคือโอเดคโลโอเดเจเนาะเข้มหันีให้ทุกคนละซาดอเดียพอมูลาวารัญญาไฟไพโรดเนาะตาเชกต่อเดือดล้อคือนารีและตุเลนี่นารีนี้เนาะก็ข้อไปอีเบมือซับคือโอเดคโลโอเดเจเนาะกันนาเกหรือโพธาโพเนาะตาตื่นตาเชื่อกันต่อเลยเนาะเราพาละซับกันอีตาบลื้อเนาะ

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมใจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งนี้ระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTube ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์วัฒนาตระเกตรายงาน
3: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอดฤดูฝน
6: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชน พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์โดยทุกหน่วยในสังกัดมีความพร้อมปฏิบัติงานสามารถเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ทันทีเมื่อได้รับการประสานงานพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่า

0: องคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก็
2: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
4: ดีเฮามีในนั้นตั้งค่ะมาสูงค่ะ

อันเฮาเมื่อสูงค่าเมื่อสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะทบกันตีแนวตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนาและกลางค่ำอยู่จอมข่าวยิงหมูข่าวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซปอแม่ปีๆน้องๆเขาหับถ่อมอยู่ดีดั้งเรดิโอออมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์ถ่อมไว้ตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก่งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ด้วยไลฟ์ตั้งไลฟ์ TikTok เขาค่ะไลฟ์ตีหลายตังมาหุบทบจอมป่อแม่ปีๆน้องๆเขาเป็นตื้อตังมือตันวันหลีตอนตาป่อแม่พี่น้องเขาค่ะเมื่อในซ้ำเป็นวันศีลวันธรรมถึงมาในวันอันเป็นวันเลิน8มนต์เนี่ยค่ะอยู่เป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซจอมกันที่ในพี่น้องเขาคารู้ถ่อมอยู่ที่หลายตังหลายก็ต้องตักจอมกันในนั่นค่ะเป็นปีใต้21ปากปลายเศร้าปีก็จะ1หิง3ปากปลาย88คู่ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะพบทบจอมกันที่ในอยู่จอมกันเซออนตั้งในตีออนเอาข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีฝากตอนทุกถึงพ่อแม่พี่น้องเขาก่อนในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอยู่จอมกันดีในเซในนั่นค่ะพี่น้องเขาป้อเดมาด้วยข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีอันเปิ้นฝ่ายลองการล่ามขาดลองฝนล้มๆนั่นในจึงเตเฮ็ดเฮามีฝนตกน้ำเตจังเฮ็ดเฮามีน้ำถมน้ำนองล้นมาน้ำห้วยน้ำในเถินไหลลงมาสู่ในพื้นที่อันที่เตี่ยมมันไหลจังไหนค่ะพี่น้องเขาก็นั่นแหละหลายๆองตีหรือเลยฟังกันไว้ลองน้ำถมน้ำนองจึงเจอในจอมค่ะนะตั้งปอดของจึงไทยในก็เตเป็นเมืองหนังตั้งแม่ฮองสอนเก่งใหม่เจดอนเก่งหายเจตอนเมืองน่านเมืองแพร่เมืองตากจึมซะในฟังกันเมื่อจอมค่ะฝนได้ตกหนําค่ะเนาะยะก็ได้มีร่างปอดเมืองใต้ปอดตังภาคตะวันออกเฉียงเหนือในนั้นค่ะก็ได้เป็นตั้งเจตอนเมืองเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครปฐมนครพนมนี่ค่ะพี่น้องเฮาค่ะยะก็บ่เป็นตั้งภาคกลางปอดกลางนั่นก็ได้เป็นตั้งกาญจนบุรีราชบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีและพื้นที่อันอยู่จําแม่น้ําหลู่เลยฟังกันไว้อันหลู่ฟังเฮาเฮียงเลยติตกน้ําเนี่ยก็น้ําเฮียงตื้อนั่นติเป็นตั้งนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีเมืองตราดค่ะเอียวก็เตมีเทียงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เมืองตังสตูลค่ะอันในติดตัวเขาเฮียงหลู่เลยฟังไว้กูจังมีลินหยดลินกลนลินปังมาเอียวก็เตจังเมื่อหนังว่ากุ้นอันพายเฮ่อขี่เฮ่อขับเฮ่อฮอเฮ่อกว่าแนะนำนั่นเนี่ยก็หลู่เลยฟังกันไว้ในปืนตีอันฝนล้มๆนั่นในนั่นค่ะเฮ่ออันเล็กอ่ำถูกหรือไรเอาออกกว่าเรียนในน้ำปังหลายนั่นขนาดเนาะจังเป็นเพศตกว่าถึงวันที่3เดือนธันวาคม7ในเต็มมีฝนลมหาวแห้งในนั่นค่ะอ๋อก็นั้นเลยเฮาฮับพี่น้องก็รู้เลยติดตามด้วยข่าวเงาให้คือตันอยู่ตาสิหนังหือว่าติรอดพี่เจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเฮาเขานั่นนี่ก็รู้ล้อมด้วยถึงหมักเขาเตาน้ำหนังหือบ่ดีมีลองรู้ซุ่มน้ำฟังกันไว้ลองตัวสัตว์อันมาจอมน้ำและอันปลายน้ำนั่นจอมนี่นั่นค่ะบ่ได้เป็นงูเมียงกุนงอเมียงสลางจึงเจอไหนค่ะหมดเนาะหลายลองหลายอันย่อก็ตั้งเปลี่ยนอันมาจอมก็ติดเป็นตั้งเป็นดินหอตั้งเปลี่ยนตาเลี้ยงตั้งเป็นคงคุมใกล้ๆจอมเนื้อหนังจึงเจอไหนค่ะหลายลองหลายอันค่ะอ๋อหูไวแค้นสีไวหูเอามาฝากตัวจูถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาให้เลี้ยงยินถ่อมจอมกันอ่อนตั้งในก็ติดเป็นข่าวเงาลองการล้ำขัดฟิงฟ้าราศีนั่นในนั่นค่ะเนาะเอามาฝากตัวจูถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อเขาคำมาตัวแทงในค่ะมือว่าในก็ติเป็นวันอันเปินกนเมืองจึงไทยในค่ะกนดังเมืองจึงไทยเปินก็อ่อนกันคัดเจอในนั่นค่ะเนาะกว่าเลือกตั้งหย่อนแนแคบกลางเจอเลือกเอาผู้กวนเจดวันตั้งกรุงเทพมหานครเขาในนั่นค่ะผลอันเป็นตั้งการนั่นก็ได้เป็นไล่อยู่ก็ได้เป็นขึ้นก็เก่าผู้ว่าชัดชาติในนั่นค่ะในก็เอาเป้เนี่ยค่ะลองเลือกตั้งกว่าเป็นผู้กวนเจดอนกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะปีที่สองเนี่ยแทงสมัยหนึ่งนั่นค่ะเนาะลองตั้งอันนี้ก็นายชัดชัดสิทธิพันธ์ในนั่นค่ะนี่ก็มาบอกลาดว่าก็ยินจมขอบใจที่ปันตื้อตั้งไฮเลเจอร์เนี่ยค่ะลาดว่าใจเขาย่ำอ่ำถึงหลายมะเน็ดกุ้ยก่อสูเลยมีกุญเจอสู่สี่ปีก็เหลือเออนะในนั่นค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเลยว่าก็เดี๋ยวมาด้วยลองนาตีการงานผู้กวนเจดอนตั้งกรุงเทพมหานครอันเป็นคุณชัดชาติในก็เดี๋ยวเลยว่าเดี๋ยวมือเพแผ่นลินไว้เนาะตึกสตงนั่นกุนปังมันเจ้าก็กว่าไปนอนรับตีนั่นจำเจนในการรู้ล้อมได้ถึงหนังหือว่าเดี๋ยวเอาก้นหมัดก้นเจ็บก้นอันตกค้างไว้ในเฮิร์นตึกนั่นออกมาจำเจนในคณะเลยว่า
เดี๋ยวก็ปั่นรถถีบรถแรงในกว่าเหตุการณ์ว่าเมื่อว่าก็ปั่นรถถีบรถแรงในค่ะเนาะอันมาลึกตั้งหย่อนในแคบกลางเจอจังหนังในค่ะนะก็จะเรียกว่าเป็นผู้ก้อนเจตวันที่อําถือตัวเป็นผู้ก้อนเจตวันที่อําตับโลไลอําตับโลไลเนว่าก็มีรถมีกาก็มีอันนั้นอันใดในลงมือเฮ็ดในนั้นค่ะลงมือเฮ็ดเฮ็ดจอยแถมข่าววันก้นเมืองกว่าเจิมเจิ้งหนังไหนก็ได้เลยว่าเป็นก้นอันเหตุการณ์ตอนตาข่าววันก้นเมืองไล่หลีเต้ๆในนั้นค่ะอันนี้ก็ยุกย่อหมุนมันเจ้าในค่ะนี่ก็เป็นไล่ว่าเป็นผู้ก้อนเจตอนดังกรุงเทพมหานครกว่าในนั้นค่ะเนาะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ในนั้นค่ะและเป็นล้านปลายกำเหลียวอันเป็นเนแคบกลางใจและลึกดังนั้นในค่ะเนาะได้เลยว่าก้นอันสูงเกือกมันเจ้าก็นำเต้ๆในนั้นค่ะพี่น้องเขาเอามาฝากตอนทุกถึงกันค่ะเมื่อไกพี่น้องเขาถามมาตั้งเกี้ยงใหม่จองตัวขาในเมื่อไกลัดขวายเอานะอันจำเตโต๊กนำในเตมีตีเลอร์ในคากอลาดกว่าเยาคานอวาแม่ห้องสอนเกียงใหม่เกียงหายเมืองน่านเมืองแพร่เมืองตากลาดกว่าเยาคานาอยู่เขตอิม่ามตั้นคืดในคานอพี่น้องเขาค่ะก็จะเรียกว่ามันเป็นข้าวฝนนะพี่น้องเขาที่เต้มันเฮาคากอลูเลยฟังกันไว้ค่ะมันเป็นข้าวฝนในอย่าไปให้ตกฝนในกอลูซ่อมให้ซ่อมหน้ากอลูเหตุการณ์กอเอ้ยมันก่อมจังล้ำขัดเลยก็บอกว่ามันเป็นลองสภาวะเมืองหลวงโค้งกลางหลวงเฮาในอันนี้ค่ะเฮาใครกับเฮฮามันอย่าไปให้ตกให้มันตกในปืนอองที่เฮาอยู่นั่นเลยในก็อําไรก็บอกว่ามันเป็นสภาวะฟิ่งตื้นเป็นอันอยู่ในหอบตัวเขาขาในกำผาลงในซึ่งในค่ะเนาะเขาขาก็หลู่ไรห้องหับหายมันไรซึ่งนั่นกุ้ยในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะอันนี้ก็ออกมาฝากตอนทุกถึงกันในตอนที่หนึ่งซึ่งหนังไหนเตมีแทงลองอีสังในกัมมาเตมาต่อแต่ใครนี่ฝากตอนจู้ถึงปอมแม่พี่พี่น้องน้องเขาเขาแทงค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะแต่เลี้ยวในวันกันหรือเฮลือเจอถมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันอิดอีกว่านค่ะนะจงขึ้นมาอุบมาโอจำกันแทงกัมหนึ่งในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาเขาค่ะจอมด้วยเพียงความบานหูถูกใจกันก่อนค่ะนะพี่น้องเขาย้อนกันเขาว่าเพียงความเก่าๆนะคะเพียงความเก่าๆนะคะก็ย้อนมาก็ขัดเจอเอามาฝากบันให้แรงยินถ่อมค่ะนะก็หักนางใจเก่งตุ่งนางหมอกจำคำห้องไว้ค่ะสุบถ่อมค่ะ

ก็หักนางใจเก่งตุงค่ะหนึ่งเพียงความนางหมอกจำคำห้องไว้เอามาฝากตอนจู้ถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาเขาให้แรงยินถ่อมจอมกันในตอนการเฮาคาที่ในซึ่งไหนค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาค่ะถ่อมอยู่ที่แล้วตั้งไรห่มจุ่มพับตอนกูก็เขามาถ่อมเป็นในตอนการเฮาคาที่ในสีค่ะพี่น้องเขานั้นมีดังซื้อเจ้าอย่ากอดถ่อมด้วยข่าวเงาให้มันคึดตันหนังหือพอดีเข้มแลบไรเรียกว่าหนังหือพอดีมีดังซื้อกว่าจอมกันซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะมาด้วยข่าวเงาค่ะการใจสื่อโซเชียลมีเดียกันอิดอ่อนหนึ่งค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะตั้งเมืองจึงไทยในหางเฮียนถ่อมด้วยก่อนกันนะเปิ้นหางเฮียนเนาะเมืองจึงไทยในหางเฮียนตาเตหามเฮลูกอ่อนอายุ16ขบลงไตเจอตื้อสื่อตรงวงกลมค่ะพี่น้องเฮาเขาในก็ลงปองจึงตั้งเมืองจึงไทยเลเพนหางเฮียนปักเปิงใหม่มีเตหามเฮลูกอ่อนอาศัก16ลงไตนั่นเจ้าตื้อสื่อต่วงวงกลไหนค่ะอ๋อปนมาเมื่อวันที่21เหลือนทน62แห่งปลาย26นั่นโหเป่าฝ่ายยุกมุนไปอยู่หลีเมืองไทยแกมจอมพ่องลงปันตั้งหันถึงปืนเผาไว้มีเจ้าไหนค่ะจอมนำเก็บเส้นสายหมายไรนั่น1วันในก้นเมืองไทยผัดเพ่งกูก็ใจตื้อสื่อตัววงกลในออนไลน์ตา8โจมองสีลูกอ่อนแต่หาเกิดต่อถึงในแก่2ขบโหปักเลย 72.6% นั่น1วันไหนใจตื้อฟน1โจมองปลายไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะผู้ลงเรียนเขาปันฟางไว้ว่าลูกอ่อนเล่งเขาในลูกอ่อนอันก็เล็กๆเขาในปอตัวไอ้ฝนนำหน้าจึงจังตุ้มเตอร์การเลพินหยันก็ติดถึงหยันเตนึกค่ะการกับสืบจอมต่างเปิงแหล่การหุ่นมุนออกอ๋อเจอในก็ติดถอยติดลดยอมลงมาจอมหนังฝ่ายยุคมุนไปอยู่หลีเมืองไทยเขาลาดว่าการปืนแพ้ลองให้สร้างมีเพ่เหมือนหนังการย่าจือเสงลู่เนื้ออ่อนไล่การเฮ็ดให้จ้าตั้งกามาเลียนยาไฟฟ้าว่ะอันเต้นต่างเล่นยาเล่นยาการปืนแผลเจ้าในสุ่มง่ำลูกอ่อนและก้นหนุ่มเขาในก็กูเป็นตียิงตีโซนเจอจังไหนค่ะย่ำเหลียวลงปองจึงไทยก็ตึกเลเพนปักเปิงเมืองออสเตรเลียเขาอันหามตับก้นหนุ่มอาศัก16ลงไตเจ้าตื้อสื่อตรงวงก้นนั่นเซตึกวนหาลายตั้งแต่ที่เอาเรื่องเอาเล่าก้นเจออ่ำเฮ็ดจอมเปิงนั่นอยู่ค่ะเลยนั่นเตโฮมมือกันตั้งห้องการภายดิจิทัลป้ายมักมีแลภายการก้นเสยุกมุนลองห่มลมภายออนไลน์ปันตั้งหูก้นมึงลองใจตื้ออินเทอร์เน็ตเฮอร์มันเมียนและหางเฮียนเตเฮ็ดสร้างป้าล็อกไลน์ตาเตตึงลัดเอาเรื่องลองตั้งอันจังเป็นพี่ง่ายๆลุมๆกว่าเจิมเจอในค่ะย่ำเหลียวในเตกอก็เป็นปอเป็นแม่เป็นปีเป็นน้องลุงปานหน้าอาเฮาเขาถูกลีมักมันปันลูกอ่อนเฮาเข้าย่ำอันเขาเด็ดด้วยฟงนั่นเฮาถูกเมียนจอมเซียนปานเลอปานนั่นเสถูกลีใจเข้าย่ำเลียนเอ็นแห้งในขะเลียนจอมลูกอ่อนปันเข้าย่ำจอมมุ่งหอต่อเฮือนเฮาคานนำขึ้นตึกส่วนไว้จังไหนคะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะย้อนเปิดสั่งหลายย้อนเปิดว่ากับปานตาเหลียวในปอเมเหตุการณ์ลูกอ่อนตันโตยเสียมเสียในอารมณ์กลุ่มห้องกลุ่มให้พอมันเล่นฟงในมันเล่นตั้งวันต่อมันปอลับเยอะอันไหนมันเดจังให้ได้ยันทึกอย่างนึงอํานั้นก็เดจังเนกกว่าเลยลองตั้งที่อําฮู้สิจังเสียงเงินเสียงต้องจอมมันเลยจังก็ด้วยเลยอันที่เปิ้นอําปันลูกอ่อนด้วยสิจังเฮ็ดยิงลองอันอํารีเจิมเสื้อในแทงลูกก่อนค่ะอันนี้ก็ย้อนฝากฟังไว้ปันบ่แม่พี่น้องเขาจะเจออันมีลูกมีหลานในนั้นค่ะอาศัก16ลงใต้นี่ก็เฮาเงื้องเวในนั้นค่ะเนาะปันเข้ายามเขาใจเมื่อในสุดที่เลยใจหมอก1โซมองน่ะโซมองกึ่งคะแนนก็เลยเหย่าในนั้นค่ะถูกหรือได้ขึ้นเก็บซิมไว้ฟงเขานั่นจังไหนค่ะเนาะมันก็จะเป็นฟิงยามอันอ่อนดีกันกว่าเยอะก็ดีอําตุ่มเตอร์หลายรองหลายอันจอมในนั้นค่ะมันก็บ่ลาดกว่าให้มันก็ห่มเฮ็ดไรแหละสู่เฮ็ดไรอันในก็ลาดกว่าในปันฟังไว้ก็กับพี่น้องเขาก็เดี๋ยวเฮ็ดจอมห้ามเฮ็ดจอมห้าในกล่องจองไก่หวานแทงกำหนึ่งค่ะเนาะพ่อแม่พี่ปีน้องน้องเขาเขาค่ะอันนี้ก็ฝากตอนทุกถึงกันค่ะมาถอมด้วยข่าวเงาดังเมืองซึ่งไทยเมืองไต้กันนิดอ่อนหนึ่งค่ะเนาะเมืองไต้ว่าจอมเมืองห่มตุ่มเหมียนเมาจำเจ้าในค่ะเนาะลิ้นกลตีหมอแสงคิวผาการก้นหาเสียงลู่ตายกว่าหมอกซิกก่อค่ะเป็นอยู่ใครว่าตาเซก้นอันกว่าคุดเสียงคุดแฮคุดคำจำเจ้าในในค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะเมื่อวันที่27เหลินชนหกสองแห่งปลายเศร้าหกนั่นย่ำกลางคำหมอก11มองไปลินกุ่นตีหมอแสงเขียววันน้ำหมออึ่ง10หมู่เว้งผาการเมืองคางค่ะอ๋อเป็นร่องลินกุ่นและก้นคุดแสงหมอก10ก้อนนั่นไหลลู่ตายหายหลายไว้ในนั่นค่ะอ๋อก็นั่นแหละลองตั้งซื้อในย่ำเหลียวได้ก็เขาก็คุดหันตัวตายไว้3ก้อนผายจ้อยแถมเขาอําลือย่างเสสืบคนอยู่ติ๊กๆค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะลองตั้งซื้อในค่ะเนาะ
ก็เดี๋ยวเลยว่ามีลองรูซุ้มใหญ่ซุ้มหลงก็ฝากฟังไว้ปันกูก็หนังหือป้อเดย์ฮบทบลองพี่จึงไหนจอมไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะในก็เอามาฝากตอนจุดถึงป้อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาให้เลยยินถ่อมจอมกันจึงหนังไหนค่ะเอาพี่น้องเขาเขาค่ะสืบหรือใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันกวนค่ะ

อ๋อครับพี่น้องเขาทอมเลยยินทอมเสียงตั้งเรดิโอออมรุ่ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์เลยตัวดังเงาห่างเสียงหลายตั้งในเป็นในตอนการห้องบ่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะทอมจำกันดีในในคานอพี่น้องเขาเขาเยาก็เขาขามาตัวเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาอันดีเมืองสู่เมืองเมืองสู่ดังเมืองไตเมืองสู่ในเนี่ยค่ะตีมีต้นไม้ต้องออกนำมาพี่น้องเขาเขาก้นเทาออกว่าก้นเทาก้นแก่ลุงป่าหน้าอาเขามังก็กำพองกว่าตุ้งเอากว่าไวซากาลูกว่าตันอันในคาไขมาลาดว่ากะตุ้งมากินเป็นน้ำยาเสียนยาเดี๋ยวลาดว่ามันอ่ำเจอเนี่ยนั่นค่ะย้อนเปิดสังเลยเฮ้ยอย่างไรต้นไม้ซ้ำออกน้ำมาละต้นไม้ออกน้ำอันว่านั่นมันเตมีว่าจึงหือละมันเป็นรองอดีมาเนี่ยค่ะกำนำเตมีต้นไม้นั่นมันจุบเอาน้ำน้ำป้นเนี่ยแผ่วอะไรเลยลินก็จึมกว่าเสน้ำเสปื้นตีอันเขาอยู่มันอันตีต้นไม้นั่นอยู่ในมันมึกกว่ามันมันน้ำมันน้ำป้นตีเนี่ยแผ่วแล้วก็ลองเฮ็ดสร้างการของต้นไม้นั่นมันผิดเปิงไว้ค่ะพี่น้องเขาชอบเมียวเมื่อลาในปอแม่ปีน้องลุงป้าน้าอาวเขาจะเจออันอยู่ตั้งเมืองสู่เหว่าอย่าไปกว่าเอาน้ำอันออกตุน้ำนั่นน่ะต้นไม้อันออกน้ำนั่นมากินล่าล่าเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอย่าไปกินน่าล่าค่ะนะอย่าไปเอามากินน่าล่ากับรัดนี่พ่อแม่พี่น้องเขาจอมจะเจออันว่าอโลซาดูค่ะกุ้งพะละกุ้งตะละของลีของเม็ดน้ำยาเซียนยามันเจอค่ะพี่น้องของเขาอันนี้ใครย้อนฝักฟังไว้ปั่นเด็ดย้อนเปิดสั่งเลยนำมันจึงบอกมาจอมต้นไม้มันหยดลงมาจอมไม้ไม้จอมกิ่งไม้มันนั่นหลาในย้อนเปิดว่ามันโอเวอร์ซันนิ่งเปลี่ยนผายป้ายทรายเขานั่นค่ะนะเปิดว่ามันเลยจุ่มอุบน้ำไว้น้ำป้นหนาอะไรมันอื่นเลือกอะเปล่าพี่น้องของเขาเมื่อนำเขาใส่น้ำ ในอุ้มเขาค่ะเพราะมันน้ำบนดีมันก็ติดหล่นออกมาเออมันเป็นจึงนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอันนี้มันเลยมันก็ทำเตี๋ยวว่าอันทำเลยหดน้ำลงเออใจอันนี้คาราในตัวอย่างมันนะตัวอย่างมันในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะโยก็หักว่านะจุบเอาน้ำให้มันจางคายออกมาเลยคือตันเหมันก็เหมือนน้ำท่วมน้ำนองน่ะเหมือนเสียงว่าน้ำกึ่งฝนกึ่งกลางตกลงมาเหรออันดินน้ำอันเหาะในห้วยในห้องเขาค่ะมันตันไว้เหรอมันก็หลุดออกมามันเป็นเจ้านั่นค่ะออกพี่น้องเขาค่ะนี่เนาะนี่พ่อขาลัดมาว่าน้ำต้นไม่ได้กินไรเพราะเป็นน้ำไม่เหลือเพราะเป็นน้ำต้นกล้วยแล้วจังกินไรเออกันมันหยาเพชรไหนเอาเนี่ยค่ะก็นั่นแหละกำน้ำน้ำต้นไม้อันออกมานั่นมันอุ้มน้ำไม้มันจุบน้ำไม้น้ำป่นตีแหนเพียวเลยมันออกมาองตีอันมันอยู่นั่นมันตีลินมันมีน้ำน้ำเนี่ยเพียวไตลินมันมีน้ำน้ำนะเพียวในนั่นค่ะเฮ็ดให้ต้นไม้นั่นเอาน้ำออกมาอําไรเสียก็มันก็ขึ้นออกมาทางต้นไม้มันนั่นนั่นค่ะเนาะมันเป็นไรต่างเมี้ยวนั่นค่ะแล้วก็ตั้งต้นไม้นั่นมันจะมีตั้งเป็นมีเจอมงเจอเมียงไว้เหมือนหนังว่าเป็นแบคทีเรีย5มีเจออันเป็นเชื้อราห้าเมนเจออีสังเสียนอันเข้ากว่าหญ้าแปดหักต้นไม้นั่นค่ะพี่น้องเขาเยาะก็เฮ็ดให้เน่ามันก็ขึ้นเอาน้ำนั่นออกมาแปดซึ่งไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งซึ่งไหนค่ะนะลองตั้งซึ่งในสังเจอว่ามันเฮาฮดน้ำมันห่าเนี่ยก็อย่าไปกะฮดมันเนี่ยค่ะสังว่าเฮาอ่ำฮดมันเนี่ยก็อย่าไปกะยุงจอมมันเนี่ยนั่นค่ะกดจัดกดทัดด้วยลองหน้าลิ้นปลุกซ่อมอันเดนตีลิ้นอันที่ต้นไม้นั้นมันอยู่ว่ามันเป็นไว้ซึ่งหือพองเนี่ยนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะลองตั้งซึ่งในค่ะอ๋ออย่าไปกอดตุ้งมากินค่ะกับมายาเสียนยาพี่น้องเขานั้นมันหายเสมกะติดปลาเจอมงเจอเมียงเสขึ้นถึงอกอไรตั้งเปลี่ยนไหลลองไหลอันนั้นอยู่ที่ว่าเฮียงกำขามก้นเฮาค่ะนั่นขนาดเนาะอย่าไปกว่าตุ้งมากินอย่าไปกว่าไวกว่าสาราลานี่ค่ะมันเป็นสภาวะอันเป็นต้นไม้มันมีกูตีค่ะจังไหนหึงนั่นย้ำหันในกะหันในกึ่งกลางค่ะก็มาอีหังก็ปอพุทธปอสี่มีมาเทียงในเนาะก็มาเจ้าปู่เจ้านายเขาอะลงเมืองมาอะนั่นมันไกลนั่นไกลไหนโอ้โหกับเสียงเงินในพอเสือหายหยับคนเฒ่าคนเก๋เขาไอ้เอ้าจกกะกะลูกะต้านกะไวซายกมือตังหน้าผักเนื้อหูเสียไวซาติ๊กติ๊กเตก็มันอ่ำเจอไหนนั่นค่ะเนาะฉุกดีเลยหู้จอมวะกะตาเหลือนั้นมันขึ้นกราบขาพี่น้องเขาเขาเฮียนหูเลยง่ายอย่าไปเจอเลยลองตั้งสื่ออันที่มันอ่ำลีมังกรนี่ก็
อ่อนกันกว่าอ่อนกันกว่ามีเผยลาดมาในว่าจำวันให้ใครป้ากันเกี่ยงมดเดียวไหนนั่นอย่าหลูเล็กฟังกันไว้จอมค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะกุ้ยกาบางปอกบางไหลมาเขาค่ะ ตีเลวาฮีค่ะนะตีเลวากาตกกินกาตกกินอยู่ในถืนในร้อยห้าเนี่ยค่ะอันกินอะไรก็มันก็เตมีอยู่ในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะในก็เมื่อหนังเมื่อไกลมีคนถามมาว่านำจากต้นไม่หรือซ้ำจ่องกินอะไรหือเนี่ยก็กินอะไรอยู่ค่ะกล้วยกาเตเอาเมือมานั่นเหเปิกต้นมันมาตุ่มเนี่ยค่ะมันก็เตเป็นยาอันหนึ่งกล้วยกาเตอะไรใจเจอพันต้นไม้อันที่มันเป็นมาเดือไทยมาเดือฝรั่งให้ไหนมันตีมีเทียงนั่นขนาดก็ตีจอยเฮ็ดให้เขาค่ะอันเป็นต้องเฮ็ดต้องกว่านั่นหลุดยอมลงมาในนั่นค่ะออบีน้องเขาเขาก็กับอันรีเลเซเปิลนั่นก็ถูกดีเลยกินอันให้มันมดเสือเซนเสือในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะมันก็ตีไรอยู่ในน้ำยางสีขาวมันนั่นก็หลุดเลยฟางไว้นั่นค่ะน้ำยางสีขาวในต้นหมักหรือนั่นเนี่ยก็อย่าไปมาตื้อใส่เนื้อหนังเขาค่ะเดี๋ยวจังเฮ็ดให้คงคมกายกายไหลจังไหนค่ะนะพี่น้องเขาเขาค่ะหรือเลยกินอิดออดกุ้ยในนั่นค่ะเนาะบางอันก็มันก็มีกล้องในนั่นค่ะตัวตัวสัตว์เลยตัวก้นเขาคาไรในนั่นค่ะออกมากุ้ยกันหรือเลยตุ้ยหรือเลยหู้หรือเลยว่ามากินค่ะเนาะใจว่าปีโมเขาโน่นว่ากินแหล่วเนี่ยว่าเอามากินเป็นยาวเนี่ยก็ไปใจหนังกันหรือเลยตุ้ยว่ามันเป็นเจอพันอีสังไอ้เจ้าไหนแทงก้ามหนึ่งก่อนในค่ะเนาะอันรีเลเซเปิลเนี่ยก็กินน้ำอันมดเสือเซียนเสืออยู่อ่ำลีกินอ่ำหวานกาหบทบมอยากดเจ็ดกดทัดด้วยเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเนาะฝากตัวนึกถึงพี่น้องเขาจึงหนังไหนค่ะอ๋อถอมได้แทงเพ่งกว้างวานหูถูกใจกันเที่ยงรู้ก่อนค่ะพี่น้องเขาค่ะหางเฮียนออกมาฝากปันปอมเมปีปีน้องๆเขาเที่ยงในวันเมื่อไหร่ค่ะเนาะสืบถอมด้วยจอมกันเพ่งกว้างวานหูถูกใจฝากตัวนึกถึงกันถอมอยู่ที่ไรตั้งไรก็ให้มีตั้งซื้อกันกูก็กูก้นค่ะนะหาด้วยก่อนคณะมีเหลือกล่อมหัวเนี่ยบางปอกบางไหลมาเพ่งความในกอป้อเขาคาหลูในวันสำคัญค่ะนี่ป้อมหลูในสมีมาน้ำเนี่ยในคณะหาไว้มันมีไว้ในฝอดอ่ะอันดีมันนำป้นตีนันเพียวอ่ะพี่น้องเขามีเหลือกล่อมหัวในหามไปฮันเอาต่างอันต่างเตี้ยนก่อนนะพี่น้องเขาค่ะสิไลตั้งห้องอ่อนสู้เขาว่ามีเหลือกล่อม

ค่ะเพียงความเสียหลายตั้งห้างอ่อนสู่เฮาในปีโมคอนนตียวนตียวนเป็นนี้ไว้ก่อนนะเมื่อผูกมาจองขึ้นมาเปิดปันให้แรงยินถ่อมจอมกันเทียงค่ะว่าไม่ปีปีน้องๆเฮาเขาค่ะจะเจออันต้องถามกันเข้ามาหลายลองหลายอันข้อความอันที่ปีโมขาวนุ่นอ่านอําตันคึดนะคะเนาะย้อนน้อมใหญ่นําค่ะย้อนเพื่อว่าข้อความหลายตีหลายตั้งมีนําแน่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็เมื่อไกลพี่น้องเขาถามว่าเหมือนหนังว่าไม้กับตัว13ตัวอันเป็นตัวที่8นํานานั่นนะคะอํานั้นก็กลุ่มไม้เหล็ก8ในนะคะจ่องกล้าขายเลยค่ะหื้อนี่ค่ะกล้าขายอํานั้นก็เหตุการณ์ขายของนาเสียงไหลด้วยการหรือเฮ็ดจ้ําหนังปึงมติครม.เปิ้นกฎหมายเปิ้นนั่นค่ะเนาะก็ติเลยกว่าจดทะเบียนนี่นั่นค่ะทะเบียนพาณิชย์การกล้าการขายค่ะเนาะแล้วก็ก้วยกับข้อหามันก็ติมีว่าการขายของเถียงต่างอันเลขายนี่ค่ะมันก็ติมีเถียงหลายรองหลายอันค่ะตั้งตีลีหรือเสเปิ้นพี่น้องเขาก็ต้องถามที่ภายก็ถามตุ้ยดีว่าเดี๋ยวขายที่เราล่ะนะก็จดทะเบียนพาณิชย์ที่อำเภอ5ที่แขวงที่หางจะได้ก็ถามได้เปิ้นก่อนเปิ้นก็ติหมอกรัดปันเฮาค้าอะไรนี่ค่ะที่จดทะเบียนพาณิชย์ภาษีแล้วก็หลายรองหลายอันจึงหือในนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็ย้อนฝากไว้ปันพี่น้องขอจึงหนังในก่อนค่ะข้าวยาหมูสิงค่ะที่ผัดยันบ่แม่พี่น้องขอมื้อก่อนเที่ยวค่ะนะเลินวันค่ะให้สุดเสียงกันลาเนี่ยค่ะเพราะว่าเปิดอําตันสุดเนี่ยเมื่อพวกมาจองขึ้นมาถ่อมจ้ํากันแทงกํานึงค่ะวันมื้อไหนมอนๆค่ะขอบใจค่ะ

0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า 693,880 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญของประเทศซึ่งการจัดทางงบประมาณปี2570เป็นไปตามท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังทำให้รัฐบาลยังจำเป็นต้องจัดทำนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลควบคู่การรักษาวินัยการเงินการคลังพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายงบประมาณวาสนาตระเกตรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้ม13อำเภอโดยเน้นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่
8: นายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสบูรณาการกำลัง3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในพื้นที่ทั้ง13อำเภอตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยพุ่งเป้าตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อแหล่งชุมชนและเส้นทางสายหลักเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีบริ การน้ำมันและร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสด้วยตนเองโดยมีนายรุษฎีปุริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ร่วมตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับผู้ประกอบการและพนักงานให้เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการเฝ้าระวังบุคคลและวัตถุต้องสงสัยโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นวิรพัฒน์เพชรสูตรสวทสงไหงกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่ยืนยันว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ที่เขตเกาเซียนของเมืองอี้ปินในมณฑลเสฉวนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ6กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและยังทำให้ประชาชนเกือบ200คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางการมณฑลเสฉวนยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะเดียวกันสำนักงานจัดการเหตุแผ่นดินไหวของจีนประกาศใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินระดับ3จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุนค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออีโลอาสะและไกเปวิทปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออีโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออีโลทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้า

ถ้าเบียวเนี่ยละหุยาตียาเลเลถ้าตาอุยอยาเบียวขลุละเซจ้าแล้วไรกาอบุดะเจ้าขลุหาอยู่ละวิโยจะได้เกินหุกากาเชเบียวข้อเชลัยงาคือขอยาหลอยาข้อต่อเกลือดีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอหาสจิคกิโลเฮิร์สตีไลพองาคือละหุข้อไรกาอบุดะเจ้าต่อไปเชวิโยและงานละหุกคอป้อเชเสมานักขบูเมวิโยติมีเลเลติชตินาริตาและสาวุมหลอกติชนาริทักขไกและมุ่งเผื่อวิโยยาที่นาริควายตาและก็นาริทักขไกติฮาลิเลงาคือละหุกคอไรกาอบุดะจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเปือตาและออเลมือทักขไกติแกละหุกคอพอนาเลอเนคือละหุชอจึงแกติแกออกาปิดะไปเชวิโย

nga hư si bat thong ye che ve cho te pha no hư na che ye o ti te pha zu pa ga vi lo ko nga hư ga ye cho ve ka sa te pha yo nga hư si la pra kan sukha phap phang chat mai ka si bat thong si se che ba ye che ve cho te pha te kho vi o kho lo nga hư o po na che ye te pha zu pa ga vi yo nga kha nga hư ka te ga vi yo o kha te pha le ngai ja application sa po sa cho lai sa po sa cho mai le ka no hư o tu no hư สถานีอนามัยมะโกศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไม่กะอาจุยารัฐบาลวินาศเยโนฮือสิบัตทอเยเชวิโอติออคโลไกและจาปากะเพวิโยและออเลมุติคาแลโนฮือสายด่วนสปสชก็เวเตแซแซศูนย์ชีวิตถาโทไกและโนฮือนาศเยออติติภาจปาเพวิโยและงาฮือกาเยโจเวละไทกะสาติภาแลบัตรประจำตัวประชาชนไม่กะอาจุยารัชกะโตลาตาเวหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนติชุเซแมโจเวบัตรติภากะเพวิโยย้ายบัตรมาโจฮิวิชอติภาโลโกใบเกออตาติเลเยเผวีไม่เก่าปอยเวบัปชาชูเกียวเยนาบะทอรอติชอเกียวเยเผวิโยและงาฮือลือเยตาเวนัชเยติผานี่คือเวบัปชาชูคัสโซมากาตาเวติผาโลโกโนฮือเชตาเวอติออคโลเยเสภาเวละโลลาตาวิลิมะไม่กะข้าคอลอคอลุละโลลาตาวิข้าแซไม่กะโนวิปอลีเมลีละโลลาตาวิลิมะติภัยเย็บเผวิโยไม่เลยกะโนฮุเยงาเชียวิโลโกเยงาเชียวิใบเสเยงาเชฟผู้เปียวิติภัยอีกับผู้มีผู้เปียวิใบเสติภัยอตาติเลละท้าติภัยเย็บเผวิโยเชลังอะฮือสิบบาททองเยเกือออคอลุนัชเยติขอเวียวอปอจปาการะงาฮือจปาวิติยาธาไรเยโจเวละทานอีกษัตริย์ได้พาเพวิโย

Obo dak javi yo ya ni mulaqat tipo thoka dak javi onyo ya cha kolonga hu tipo ko ga mila leo chopa uparo cheta vi obyo ni rahu ya tipa ge raika obo dak ja kolo gaphu ga moda leo okho ga ko ka dak ke che vithapato oropo te ga lele tha ta u yo ya vi kolo la se ja leo raika obo dak ja kolo ha yu la vi yo me ha vi obyo ni rahu ya kha pho che pho ro cheta vi kha ki phe che le te ga เลเลทอกาจาเมโดเมเชซาจอซาฮาเลโดซาปิแมยะญิแลชิติซอคโลสุปเตญีขอฮาปาจูฮาปาคโลยะญอญิชโกญิพุนเพวิโยและจอขอญิฮีญิชโกขออุมขอฮาวิออวิออญิราหุยะเตพาโอเตญีเลเลมุลอกอวิออยะติชิตินาลิตาแลซากุมุลอกอเตชินาลิทาคะไกรายการโอโบดะจาวิทยุเรดิโอAM ที่ฮิโอฮาสติกกิโลเฮิร์สติไลพองาคือราหุคอต่อไกเชวิโยแม่เปิดตาแล้วพอติพอลอกโอกาเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติต่อไกเชวิโยงาคือราหุยาติพาลุลาและกากากาโมเวลอกโอชอปะทากะแปปีและกดไลค์กดแชร์ติและคอมเมนต์ติพาลิติพาบุตะแล้วโอกาปิดะไกเพวิโยและยานิมลอกโอวิโอยาโอคอทอกาอบูจอวิออลอซาตาติพาตาเลกาญิมาซาตูลิคอยติพากะอยู่เวลาตาวิโยออคือเปตาเลออเลมือทักคะไกติเกเชียเลออชอมือดักไปแพวิโยแมฮาวิออวิออญีลาหุยาติพาโอเชซาจอซาพอวิโกคัวลากุกาวิจากอปูลาวิไครัวอานาจิฟะจืออานาจิออตอมาจอวิเลยตุนุตุสะเอติภาวือแม่จาลาอิจุกุตอมาชะเดภากาฝะแม่ลิมุยิขอยาโคโลจะขอวิอยาเลมุยิขอยากุกาฮอชะฮอมุวิอซาเลมายอลอมุยิมาลาลาโกมุชะชะเลฮอจาวิโยอจอยากาปุลาวิอยาเคเลมาเผอโลแม่เตจึปเตจึมาพุมาเผจอวิอจึกะกะติเผตอลาเชวิโลจะดาปอตองาฮึติยาลิลิกานิฮอตัวกาซาคะเดจอเลอจอยาคัสเผตอลาเชวิอยาติภาทะนิฮอตูฟูแปกะกิตูอโปติยาลิลิกะอาชื่อยอตุทักคะเดนหาซาไกสิแมมและชื่อที่คือวิอยาลิงาฮึไทมิงกอคอลุเชซาจอซาพอทอกางาฮึมียาชื่อเจอแล้ววือจาทอปือวิลอโกเลวืออตอมาจอเววือได้ผ่าจาทอปือวิลอโกสปสชพอโกเวงาฮึน่าเชยอเปานี่จาเวคติกากะเพวิจิลุยและหะจาหะไซจิแมวือจาทอปือวิลอโกลีเนคือเชียวินี่จาวินะเชยเดเอกชเวอจุยารัฐบาลเวมหิกะเลนะเชยคักกะนิกุกะเตเขาหะจาหะไซเจอลอโกลีวือทอเวชกะวือติยายาลอโกอตอมาเฮเวทปะตออตอมานี่คืออตุคโลอสจาคโลลุเอวิติยาทามัสจกัสลาวิโยชะดาปะตอเลวือทอวิชะแลลัจละหะแพลาเวเลกอตุเวนัชเยหะมังไกโกเซลาวินาลิออจิเตภะเผเวทัปปะตอลิงะหึสิทธบัตทอเยเชเวโกเวนาลิสปสชติภะโกกาวิกะติปะติภะโกกาวิแลโนหึเชอะเวอปาวคกะติคานิโกกะติคาวินัชเยหะไกเจเลอจุยารัฐบาวิยะเจติมะเหเมลิกะชติภะกะไตเผวิเจภูมะปึเจเลชกะงะหึมียวโคโดเชซาเจ้าสาพอกติเชวีสปสชบัตรทองอคโลวือทอวิทยาธาวือออตอมาจอววือติผาทอวิทยาธาเนาะคือออเป้านี่จาวินาเชยรัฐบาลวิมากโกเอกชเวติผาคาเปกังหือไกและหาซาเผวิโยนะเชพูมาปื้แต่ก็แล้ววิออนีรหุยาติผาธาออรอจะได้ผาทอกะอยู่เวลาแลจะเคสิลากาลาวิโยจะได้เกือกจ้าแลนิมาซาตัวอปมลิควายติปุญิปุติเกียกอนักกิสิแม่

ก็จ้าเลยมือจ้าว่าจ้าพ่อพูดชื่อพี่เวอมแม่ตีกาติคู่กาดาเวกูเวครูกาอรอถะตีแกนาสิแม่คณะกรรมการทกศพ่อแรงอ่ะคืออาจุยากระทรวงเกษตรพ่อเจดาวิออกคอลุเรียกโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งโควิดจะได้พาเตเกตุโยเจดอเจและดิชิปือจิแมโครงการชเวถาเยเกตุเวบาเจผู้งบประมาณเตตาเวคาปุเอเซมือลาเจออย่าแซขอคิเยเกตุโยเจแมเฮกชเวออกคอลุแลงาคือมือจ้าว่าจ้าเชเวกาเซตากอโมติพาผู้หญิงาและเรียงอ่ะคืออปื้อจอแล้วตีจ้ามือจ้าวิออกคอลูกาจ้ากาดอลามาตุอปูดอลอวิเจเฮกโครงการชเวออกคอลูแลคาเคโกตาวิเลโกโคลิดอกเปี้ยคนละครึ่งโกวิเจออเมติกาติกึโตเวโกวิเจแมชเผวิชอแลเรียงาฮือธนาคารทกสออคอลูเวสมาชิกาเผวิเจคาติแล้วขึ้นทะเบียนเกษตรกรอมัวคอลูอเมจอตาวิชอกาเผวิเจและงาฮือตีตาเวมอจีได้ผ่าสยาปอวิจิแมรี่โครงการชเวออคอลูพุชเลออเมติอาติคูวิออคอลูกาเผตูออจีเลจัสจีติมีเตเวสามามีเลน้ำมาปามสมือมียาพาราพุชอเลออิชมาชมีเจเลคเตและโครงการชเวออคอลูพุชเวออคอลูติอาติคูโตวิออคอลูแลเลงาฮือเหมือนจ้าว่าจ้าป่าเกษตรกรติผ่าเลกาอบรมวิเจตีจ้าเหมือจ้าเกตุวิออลอกาฮีวิจิแมรี่ปุ้ยเยเวมีเกือหาซาเวเลียทกศแม่กะกระทรวงเกษตรได้ผ่าเกี่ยวกับจะอบรมวิจิแมเปื้อเลกาเรียงาคือปุ้ยได้ผ่าเลียทกศคอโลโครงการทกศปอวิออคอลูกาวิจิใครแต่ละเยตาวิโมโยจิยอดได้ผ่ากาเรียกระทรวงเกษตรทูมาลาตาวิคัสกาเยวิเจโมโยจิยอดาวิกาเยวิจิแม่ชเวเลเลติกาวิอาติเซบะชกาวิเจติเซบะวิออคโลขอเซวิออยาเลติขอจิเมลิติชินิฮาปาติขอโยเลเฮกอเมชอติเซเวเลติขอวิอาขอบะเจติฮาปาไมเมลิติขอวิอาขอบะเจขอบะวิออคโลโครงการดอกเบี้ยลิออเมติกาติกึโตอากูวิทาปาโตโครงการเฉาะคอลูรัฐบาลออมแม่เรียเซบะกากาเซลาตุโยเจเฮกงาฮึมมิยาเรียมือจ้าว่าจ้าปะกาเซบะกาโตวิเจเฮกโกออมแม่ขอบะเกวินะขอบะกาเซจอกาเรียงาฮึเซบะเจติกาเกเวเรียเฮกโกชกางาฮึอาจุยารัฐบาลมิยามือจ้าว่าจ้าเชเวกาเซตะกอโมติผาทะกาดะเกตุเวโครงการเรียสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งโกเวเจออมแม่ติกาติกือเลยเชกาวิแลเลติกาวิติเซบักขะไกเชกาวิเจขอเสวิออย่าเตขอจิแมเลยคติแล้วงาฮือทกศสมาชิกกาเพวิเจคติแล้วเกษตรกรหมอขอขึ้นทะเบียนตาวิชกากาเพวิเจเรียกให้กดตีตาวิมอกาลีออจัสจักคาลีจัสเลออเตียเวนะสามามีน้ำมาปัสมือมียาพาราพูดชอเลียวอิสมาสิจิเมอายืดเจ้าวิโครงการเฉาะคอลูพุชกาวิชอติพาเลเลทกศมาโกลิกาสัวกาเซออคอลูกาจะอุปโรมิจิแม่ตีเจ้าเหมือนเจ้าเกตุเวเรียกกาเซพ่อเวคาเตเลปุยติพากาชเวทกศเกี่ยวโครงการคอลูปอวิเกี่ยวกาวิวิจิโมโยจิโยทักขไกกาหน้าเรียกเฮโกชกะโครงการเรียกสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งโควิดนะมือจ้าว่าจะปาถะกับพี่ไกตุเวโครงการติพาออรออยู่เวลาแหละงาคือราหุยะทะชเคชลากะลาวิโยแม่

0: 比个你嘞，把几股奥罗佩比哟。得把他石头路得搞奥克路，都弄都啥黑不黑克路来，就得给补贴咖啡哟。来石头路吃不奥克路，把几股了比个你，我穿得大车位得接走哩哟。得你唔顾为奥亚路邋遢，把几股嘞，要来表家为都弄都啥。ติจือแผ่วิโยเลียคาชากาลิข้อกากามือและเลียกือตูเปียวตูนาอุติตูวิดาคูติตูวิจิเลียป้าจิกุเฉาะยาคาพี่ร้อนเฉาะมุยิคืออยาและมุกะวิอยาทาลโกจ้าตูดอตัวอโปจ้าจ้ามาเรียลาโกเลียจ้าตัวอโปพี่ร้อนเฉาะยอดเชกุเยเต้ผาเต้และจ้าตูดอตูอเจเต้ผาราเทศอพุเชวิโยตินท่าพี่ก่อนนี้กูพี่เวง
1: อชาป้าจิกโก้มุยคืออย่ามุกับอย่าทะเลาะกูจะจ้ามากาละกูเนาะจ้าตัวกูมันกูเตล่า
0: คือกูพี่วิโยจริงเนี่ยเลยพี่ก่อนนี้ป้าจิกูถ้ายอพี่วิตอกคอคือแต่แล้วป้าจิกูพี่ก่อนถ้าก็ขอพี่วิแล
2: ้วอ๋อลูมาตีชิมามะจ้าดูหาจุจอลีมุกับอย่ามัวจ้าสิมาจ้ากาละตาสิไอ้ตัวกี่ตัวมาลูฮัลโหลฮัลโหลชอบพี่วันเนี่ยวดีพอกาลาไฟตีละกักไอ้ตัวคือตัวมาลูมุยขอย่ามุกะวิอย่ามาจากกาลาตาสิ
0: ป้าจิกูพี่ก่อนถ้าจะให้ปูขอพี่วิยองและอันเนี่ยวห้าผักไอ้ตัววิอย่าออกมาลูตีนิงกันแล้วสุดที่ห้องถือลูจะวิออกมาลูท่ากันมุยขอย่าลูลาเลมุกะวิอย่ากับที่ปกติลูกลาวิโรจิคาเตเลตุนุตุสะสุดทุลุเชียวออกโลเชียเวติพาทกะอาชิโยกุเตตาวิเยติพาออกโลลุยปุวิโยจิเนกวยเตเลเลปะจิกุทกะเตปอแลมุยลาลาโกกะกะกะเตโกเยเชกุมาจอจิเมเลโดมาโตจิเมปะจิกุกะเตปอแลป้าจิกูทอกะดอนอลาวิเจโอ
2: ้น่าชอบพี่อันนี้จอสิลอนี่ยกยอจะหล่อเช่โกจะจูจะหล่อใจโกจะรักจูอยู่ให้ออก
0: ป้าจิกูจะเคยติดดอกาวิโยจริงไหมเคยติดแล้วป้าจิกูกะดอกาวิทับปะตอติปอติเลียพี่อันนี้เหยาะกันวิเจม
2: ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกอ๋อชอบพี่ก็เยี่ยวนาการจะหลุดละจะละกะกะกะเจ้าเบางาเช็คกูมาจอพวกปีกามึงเจ้ามุยลาเละกะกะกะปีกูชาใจกามากาเมบูติเละหยิบี่อาจจะพอละน้องเกโออาจจะใช้จะไล่นี่
0: พี่ก็นี้กาวิโยจิเมลี่อยากขากาพี่ก็นี้เฉียวยอดไตเชียสิวิโยป้าจิกูกูวิคอทาไตนาวิโยเจป้าจิกูกาเลียกะกะกะปีกูมึงกามึงปีกูเลียงาที่ยิ้มเนี่ยทอวิจิ
2: ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกโอ้ชอบพี่ก็เจ้าบุตรเลยยิ้มเนี่ยจะพอร่างกับกะจ้าโอ้กำมือจ้ามาเผื่องาเซวิโย
0: ป้าจิกูไล่ปอไล่ปองาที่กูคาวิโยจิแม่คติเลยพี่ก็นี่กะนามาตาลาวิทับปะต้อยิ้มีพอพี่วิจิแม่อีกยิ้มีพอพี่วิโยป้าจิกูฮาเลจาวินาเลียพี่อ่อนยี่ยี่มีพอลาวิทับปะต้อพี่อ่อนยี่ก็กุปิเวม
1: อชอบป้าจิกูหนัวงาคุปิโอวิมาฮิเลมุยคืออย่าเตเลมุกะวิอย่ากาลาโกเชคือมาจอลาจ้าจูมาจอลาคาเด็กดูแหกคุปิวินงาโคมานาเลโนโนลาอุติยิงาหนัวกูรัชนงาอือกือแลอือกือลาเวเขาพูดอยู่นอกให้โตโตยี่เวียกูเลงอ่ะกูหือยูลาวินอันโนล่ามาตียันยิงอ่ะเกี่ยวจะก็โลลาวิลี
0: ปีก่อนนี้ปาจิกูถ้าจะเข็กกูปีวิโยปาจิกูกะยกกูเวม
2: โอ้ชอบพี่วันเจ้างาอยากเจ้างาหนอจะเข็กกูลาวิงาพี่โองาโลเขาวิโยชนิดคืองาจ้าตุมาโจกะกะกะจ้างาเซยูเมโนงามังกาลกู
0: กูแหละเลยป้าจิกูกะฮอวิจิแม่เลยโลเขาวินาลีพี่ก่อนถ้าโอเลมือพี่ก่อนนี้ทอกะหักกาวิทับปะโตลีป้าจิกูถ้าอีมีพอแล้ว เยคอลูลูลาเลจัตุติภาจากพี่วิโยจีแนมอาปุเอเจดิลอทางาคือคาเคติฮียูดูมอวิเลโกโกพี่ก็นี่แหละปาจิกูออลอทางาคือฮียูดูจะใครมอวิโยมพี่ก็นี่แหละคาทากะกูเฮตาวิทปาตอละเจลาฮาวิโยเจติภากาลาวิทยาธาดอฮาดอคิวิโยเจติภาธามากับพูวิโยยาค่ะป้าจิกูแหล่ลิยอมากูแห่กูสพ่อแพลาตุวิออเจติภาทามากูแห่ตาวิทปะตอลาจลาฮาออเจติภากาลาวิทยาทาลิยอตุมึเจกะเจเวลูวิสิวิออเจทากับผู้วิโยเทโกงาคือชอยาอาสติกออคโรทอกาคาชากาลิยานิวิออยาเลอซอปอวิออยามากาลาสิวิออเจติภาทากานี่คือคาชากาคาเดกูแห่ปื้วิลอกูงาคือแลฮาเลฮากาวิออยาออคโลกาลูอิติโยจราปาตอลิงาคือราหุยาติกาลิลิกาอาสติกะออคโลยานิปูยันเจติดอนิมาแผซอปอแผลาวิออยาออคโลลิงาคือเตเจลิลิกาหาอยู่กาตัวโปเตเจลิลิกาคาเดกูแห่ตาวิชอติกาแลราเสพาแผตุโย

阿婆为嘛不为错？比如你这面咧，比如你在 YouTube 做嘛子咯？你去看下去，把这股去咧咧，我是怕拍图为我做的怕他，嘛多起嘛多发，嘛古黑为他怕多，你啦只啦哈为我做的怕拍路啦为的亚他，得吃个的嘛个，你阿需要都他个嘛个为要，结果亚人阿去这个咧咧个，比如你谈你来 YouTube 做了咩？来亚你木老个的包是啦个啦只为我老的怕，只去买这里哟，阿木卡。ยอย่างคือที่นาริควายตาแลก็นาริชักขไกติปอติแกกอมอดาอย่างนี้มันหรอกก็ติปอติกาลิลิกะจ้าเมดอแม่ซุเมกาแม่ฮาเลดอซาแลดาวิออนยอฮะเผ็ดปีแม่อบูจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลย้ำจะจัดสรรให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน
1: ทหารอเมริกันหลายร้อยนายเดินทางถึงเวเนซุเอลาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนทีมชาติไทย U18 ได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนอาเซียน Princess Cup Escola แบบไม่เสียเซตให้ทีมใดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
2: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า 693,880 ล้านบาทพร้อมย้ำว่างบประมาณฉบับนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังโดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งการลงทุนและยึดหลักวินัยการเงินการคลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึงภายใต้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ภายในประเทศโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
2: จากนั้นเข้าสู่การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้อภิปรายคนแรกโดยระบุว่าแม้รัฐบาลจะทำงบประมาณวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทแต่ยังต้องกู้เงินชดเชยการขาดทุนในระดับสูงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงกว่า 70,000 ล้านบาทขณะที่รายจ่ายประจำของงบกลางเพิ่มขึ้นจึงสะท้อนปัญหาโครงสร้างการคลังและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปฏิรูปการคลังเพื่อไม่ให้ประเทศเผชิญภาวะขาดทุนต่อเนื่อง
4: แม้ว่ารัฐบาลนี้จะเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะคะเราก็เข้าใจค่ะแต่ว่าในคำแถลงของรองนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบหรือว่ายืดอกยอมรับว่าจะต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปการคลังยังคงกอดแต่คำพูดสวยหรูว่าเรารักษาวินัยการเงินการคลังเอาไว้แล้วยังคงภูมิใจที่บริษัทจันดับเครดิตเรตติ้งเพิ่มเอาลุกนะคะแต่ปัญหาที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมปัญหาที่มันเรื้อรังไม่ได้มีการหยิบเอามาพูดถึงหรือว่าหยิบเอามาจัดการอย่างจริงจัง
2: สำหรับกรอบการอภิปรายกำหนดไว้ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวมเวลา41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านผู้นำฝ่ายค้านเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้เป็นงบแก้ปัญหาเดิมพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตการโยกงบเพื่อเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาที่สะสมมาในอดีตพร้อมจับตาการจัดสรรงบลงทุนโดยเฉพาะงบด้านการเกษตรการบริหารจัดการภัยพิบัติและตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบประมาณจากบางส่วนไปเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงประเด็นเงินนอกงบประมาณ
5: การจัดงบประมาณในปีนี้เนี่ยถ้าดูเพียงผิวเผินนะครับอาจจะดูว่าเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการแค่จัดงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในอดีตนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นงบลงทุนที่ทนปรับลดไปเยอะในหลายส่วนที่อาจจะดูว่าไม่จำเป็นไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นงบประมาณในการสร้างถนนหรือว่างบประมาณในการสร้างตึกอาคารราชการใหญ่โตที่ไม่จำเป็นต่างๆเนี่ยก็มีไว้เพื่อตัดไปเพื่อต้องไปเพิ่มกับในส่วนของบำนาญหรือว่ารายจ่ายประจำอื่นๆที่มันจำเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วที่ในอดีตเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วก็ต้องใช้งบประมาณมาชดเชยทีหลังนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาเดิมๆเท่านั้น
0: ขณะที่พรรคเพื่อไทยย้ำสมาชิกของพรรคปฏิบัติหน้าที่ตลอด3วันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกพร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะจากฝ่ายค้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
6: การประชุมพรรคเพื่อไทยนำโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมด้วยนายประเสริฐจันทระดวงทองเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองหัวหน้าพรรคได้ร่วมกันซักซ้อมความพร้อมและวางกรอบแนวทางการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเริ่มขึ้นวันแรกโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าการพิจารณางบประมาณในวาระที่1วันนี้ถือเป็นวาระที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินของประเทศทางพรรคได้กำชับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนประจำการอยู่พื้นที่รัฐสภาตลอดทั้ง3วัน3คืนเพื่อร่วมรับฟังการอภิปรายและเตรียมความพร้อมในการลงมติอย่างพร้อมเพรียงส่วนการลงมติได้ประชุมกันและได้สอบถามสมาชิกทั้งหมดว่าให้ความเห็นชอบต่อพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
7: พรรคเนี่ยทางวิปเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีมีการติวมีการเตรียมบุคคลที่จะอภิปรายมีการเตรียมข้อมูลเสริมโดยฝ่ายวิชาการของทางพรรคให้กับทีมผู้อภิปรายเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการอภิปรายครบเวลาที่เราได้รับจัดสรรมาส่วนการลงมติเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วก็ได้มีการสอบถามกับทางท่านสมาชิกทั้งหมดนะครับในความเห็นชอบต่อพรบ.งบประมาณ70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
6: นอกจากนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้แสดงความยินดีต่อฝ่ายค้านที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบโดยมองว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆไปกันกรองต่อไปในชั้นคณะกรรมการวิสามัญวาระที่2ในการปรับลดงบประมาณส่วนที่เกินความจำเป็นเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเตรียมเยือนประเทศมาเลเซียเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียโดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรระหว่างกันได้แก่กรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยและประเทศไทยระงับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อสนับสนุนการเจรจาและผลักดันให้เกิดข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
8: ตามที่ผมมีหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อจะขอเจรจาเกี่ยวกับเรื่องที่มาเลเซียได้ห้ามกุ้งของประเทศไทยเข้าประเทศเขาในขณะเดียวเราก็ห้ามปลากระพงเข้ามาจากมาเลเซียซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้ทำหนังสือมาถึงผมแล้วแล้วก็จะมีการนัดหมายให้ไปพบกันในวันที่1ตอน 11.00 น.ซึ่งผมก็เตรียมการที่จะเดินทางไปแล้วขณะนี้ก็ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อจะไปเจรจาหาข้อยุติ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่าการเจรจาครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อทั้งสองประเทศเนื่องจากหากสามารถปลดล็อกมาตรการดังกล่าวได้จะช่วยให้ผู้บริโภคในมาเลเซียสามารถเข้าถึงกุ้งจากไทยในราคาที่เหมาะสมขณะที่ผู้บริโภคชาวไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการบริโภคปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียในราคาที่เป็นธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีกว่า300แห่ง
9: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการเร่งรัดจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตว่าขณะนี้มีบริษัทที่เข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน159บริษัทเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการแล้วโดยได้ดำเนินคดีแล้ว39บริษัทและบังคับจำหน่ายทะเบียนแล้ว34บริษัทส่วนอีกประมาณ200บริษัทจะทยอยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้คาดว่าจะมีการชี้แจงความคืบหน้าภายในสัปดาห์นี้และในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคมจะมีการแถลงข่าวร่วมกับกรมที่ดินเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนอย่างไรก็ตามอีกประมาณ2สัปดาห์จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
10: อัปเดตสถานการณ์ภูเก็ตนะครับหลังจากที่ผมแล้วก็ท่านวรสิทธิ์ท่านวรสิทธิ์ได้ลงไปตอนนี้ก็159บริษัทหน่ายไปแล้ว34บริษัทนะครับส่วนที่เหลืออีกประมาณสักเกือบ200บริษัทก็จะเข้าคณะกรรมการต่อไปก็คิดว่าน่าจะพฤหัสหรือไม่ก็ศุกร์นี้จะมีการแถลงข่าวพร้อมกับกรมที่ดินอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะอีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับตัวผมเองหรือไม่ก็ท่านวรสิทธิ์ก็จะได้ลงไปที่จังหวัดภูเก็ตอีกรอบนึงนะครับ
9: สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนายพลพีกล่าวว่าภายหลังการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานทำให้การพิจารณาออกใบอนุญาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่จังหวัดภูเก็ตสามารถออกใบอนุญาตได้เฉลี่ยปีละประมาณ40ใบแต่ภายในระยะเวลาเพียง10วันหลังการลงพื้นที่สามารถออกใบอนุญาตได้แล้วประมาณ45ใบสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและส่งเสริมผู้ประกอบการสุจริตให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างมั่นใจภายใต้ระบบที่โปร่งใสและเป็นธรรมชวิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพไทยดำเนินมาตรการตามแนวชายแดนภายใต้พื้นที่อธิปไตยของประเทศไม่มีการรุกล้ำหรือละเมิด MOU 2543ตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหา
11: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการกล่าวหาประเทศไทยว่าดำเนินการจัดไม้และติดตั้งสิ่งกีดขวางบริเวณแนวชายแดนอันเป็นการละเมิด MOU 2543ว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยทั้งหมดเป็นไปตามกรอบความร่วมมือทวิภาคีและยึดถือถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดไม่เคยมีนโยบายเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือดำเนินการฝ่ายเดียวเพื่อกระทบต่อสถานะของเขตแดนแต่อย่างใดการดำเนินมาตรการในพื้นที่ชายแดนเช่นการดูแลพื้นที่การปรับปรุงเส้นทางการตัดแต่งพืชพันธุ์และการติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเป็นมาตรการด้านความมั่นคงภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนมีใช่การรุกล้ำดินแดนหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนตามที่ถูกกล่าวหาฝ่ายไทยขอย้ำว่าทุกการดำเนินการในพื้นที่ชายแดนอยู่ภายใต้กรอบอธิปไตยของประเทศไทยเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนหรือการใช้กำลังแต่อย่างใดปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีที่จังหวัดยะลาล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบทราบว่าคนร้าย6คนได้ใช้ระเบิดถังดับเพลิง2ลูกหวังสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที
12: ่ความคืบหน้ากรณีกลุ่มชายชะกันแต่งชุดสีดำประมาณ6คนได้ใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตามด้วยเพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำทั่วบริเวณในขณะเดียวกันนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและนายอำเภอเมืองยะลาได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ผลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ EOD พบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงจำนวน2ลูกน้ำหนักถังละประมาณ20กิโลกรัมจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลโดยระเบิดทำงานสมบูรณ์เพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานเจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าทำการเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีลักษณะเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยรวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนในขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามจับตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเมืองจุดเสี่ยงและสถานที่สำคัญอย่างเข้มงวดอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฝ้าระวังและปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมแนะนำให้ประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTubeปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมาย
14: เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X หรือ YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้อง
1: ตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
15: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประชุมเตรียมพร้อมจัดประชุมสมัชชาแห่งชาติปีนี้หวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายรัฐที่จับต้องได้ผ่าน2ประเด็นหลักทั้งการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ
16: แพทย์หญิงพันธิมงวิปุลากรเป็นประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2569ครั้งที่3ครับ2569เพื่อเตรียมความพร้อม2ประเด็นสำคัญด้านปัญหาสุขภาวะของคนไทยคือการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศพร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายสาธารณะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยแพทย์หญิงพันธิมนกล่าวว่าการพัฒนาประเด็นเพื่อเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะจะมีความร่วมสมัยและครอบคลุมทุกภาคส่วนมากขึ้นซึ่งความก้าวหน้าในการพัฒนาประเด็นหลักประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิดการสั่งจ่ายทางสังคมด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและการจัดสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมออกแบบกระบวนการประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาวะเชิงรุกผ่านกลไกโซเชียลพรีสไครบิ้งและการยกระดับพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่เยียวยาสุขภาพรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่สนับสนุนสุขภาวะเชิงรุกเชื่อมโยงพื้นที่ทางธรรมชาติเข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการประสานบุคคลและหน่วยงานหลักเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานพัฒนาประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิผลของทุนมนุษย์ในเชิงโครงสร้างและการปิดช่องว่างทางนโยบายสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะ First Jobber ซึ่งขณะนี้ทั้ง2ประเด็นอยู่ระหว่างการพัฒนาประเด็นและจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศช่วงเดือนกันยายนนี้และเวทีเตรียมความพร้อมเครือข่ายพื้นที่ระดับภูมิภาคในช่วงเดือนตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
17: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
18: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็น ็นประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างรอบด้าน
9: นายสุภัทรศรีชัยวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17กล่าวว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีฝนตกชุกในช่วงปลายปีโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมทางสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจสอบอาคารชลประทานเครื่องตักเครื่องมือและระบบระบายน้ำรวมถึงบริหารจัดการแหล่งน้ำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอตลอดจนควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ป่าพลุสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสำหรับการรับมือฤดูฝนปีนี้ได้กำหนดมาตรการเชิงป้องกันเป็นสำคัญภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนของกรมชลประทานโดยประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถขุดและทรัพยากรที่จำเป็นให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์ประสานทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำและบริหารจัดการย้ำรับมือฝนทิ้งช่วงโดยขณะนี้มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายแล้วกว่า2ล้านไร่
19: นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์ได้รับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงหลังได้รับผลกระทบแล้ว16อำเภอ144ตำบล 1,839 หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 2,190,000 ไร่กระทบเกษตรกรมากกว่า 225,000 รายขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งเหลือเพียงร้อยละ 33.48 ของความจุแต่ยังเพียงพอใช้ได้ถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องจังหวัดได้สั่งการทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำสำรองเตรียมเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อเร่งปฏิบัติการทำฝนหลวงหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดยื่นคำขออย่างเป็นทางการแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สมาชิกกบขสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อรู้แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขขอเชิญชวนสมาชิกกบขทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบขสามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application LINE กบข My GPF Websiteเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข.SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
20: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
21: ผมดร.นัท ดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่าย ดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
20: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐหรือ Southcom แถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอากาศสหรัฐประมาณ100นายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสนามบินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของเวเนซุเอลาในการเพิ่มขีดความสามารถการรองรับเที่ยวบินของสนามบินนานาชาติซีมอนโบลิวาในกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศหลังได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนSouthcomกล่าวเพิ่มเติมว่าทหารเรือและนาวิกโยธินจากเรือ USS Fort Lauderdale ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังท่าเรือลาไกวาแล้วรวมถึงส่งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์หลายลำไปสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ด้วย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายพื้นที่ในยุโรปมีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้หลายประเทศเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนระบบสาธารณสุขที่ต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมากการหยุดชะงักของระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าในช่วงที่เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงฝรั่งเศสมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายซึ่งผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามใดๆก็ตามที่จะนำมาตรการใหม่มาแทนที่แนวทางที่อิหร่านดำเนินอยู่มีแต่จะนำไปสู่สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและจะทำให้การเปิดช่องแคบฮอร์มุซมีความล่าช้าออกไปรวมถึงยกระดับความตึงเครียดให้รุนแรงกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงภายหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอมานประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซที่ให้แล่นเรือเลียบแนวชายฝั่งของโอมานซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างโอมานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านกว่า10แห่งเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือขนส่งสินค้าหลายลำที่แล่นผ่านโอมาน
1: รัฐบาลออสเตรเลียเตรียมเพิ่มค่าปรับสูงสุดเป็น2เท่าหรือประมาณ99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียกับบริษัทเทคโนโลยีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียหลังผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลของออสเตรเลียพบว่าเยาวชนในออสเตรเลียช่วงอายุระหว่าง12ถึง15ปีกว่าร้อยละ85ยังคงใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียระบุว่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยียังดำเนินการไม่เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียพร้อมย้ำว่าการเพิ่มโทษปรับในครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลออสเตรเลียต่อความล้มเหลวของบริษัทเทคโนโลยีในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+2 สตีเฟนยุสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิ้ลแดงเอาชนะไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปด้านความเคลื่อนไหวของทีมชาติเกาหลีใต้หลังยุติเส้นทางในศึกฟุตบอลโลก2026ไว้เพียงรอบแรกล่าสุดฮองมยองโบหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมโสมขาวประกาศลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยหลังไม่สามารถพาทีมทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งนี้ฮองมยองโบได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาฟุตบอลเกาหลีใต้ให้กลับมารับหน้าที่คุมทีมชาติอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024พร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวไปจนถึงศึกเอเชียนคัพ2027แต่สุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจยุติบทบาทก่อนครบสัญญาภายหลังพาทีมชาติเกาหลีใต้ตกรอบแรกฟุตบอลโลก2026นอกจากนี้ยังถือเป็นการตกรอบแรกฟุตบอลโลกครั้งที่2ภายใต้การคุมทีมของเขาหลังเคยเกิดขึ้นมาแล้วในศึกฟุตบอลโลกปี2014เดวิดออสตีนนักข่าวระดับเทียร์1จากเดอะแอตแลนติกรายงานว่ายานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติบัวของแอร์แบร์ไลซิกได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการย้ายไปร่วมทัพปารีสแซงต์แชร์แมงมากกว่าเนื่องจากเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และแผนการสร้างทีมของแชมป์ลีกลีกสูงสุดของฝรั่งเศสภายใต้การบริหารงานของนาเซอร์อัลเคไลฟี่ประธานสโมสรรวมถึงต้องการร่วมงานกับหลุยเอ็นริเก้กุนซือชาวสเปนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีแนวโน้มสูงที่จะพลาดการคว้าตัวเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Cola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 เอาชนะทีมชาติเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและที่สำคัญรายการนี้ทีมสาวไทยไม่เสียเซตให้กับทีมใดเลยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้ดีแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ยังต้องปรับแก้และพัฒนาต่อไปแต่มองว่าการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อต่อยอดไปในการแข่งขันชิงแชมป์โลก
4: ก็ว่าตรงนี้เป็นก้าวแรกนะครับที่เราได้แชมป์ฟิชเชอร์ครับนะครับก้าวที่สองเราอยากจะไปชิงแชมป์โลกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดอันดับที่ในแชมป์เอเชียที่ว่าที่ว่ากำลังใจสำคัญมากให้นักกีฬาเราสู้นะครับที่ในสนามเนี่ยทำให้นักกีฬาที่แรงผลักดันที่จะตามเขาแล้วก็แซงเขานะครับก็ฝากเลยครับ
2: สำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นการแข่งขันรายการ AVC Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่ Terminal 21 โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคืออันดับ 1-4 จะไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกต่อไปในปีหน้าขณะที่วอลเลย์บอลชาย ABC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับที่5ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน1-3เซตจบอันดับ6รายการนี้เทนนิสเยาวชนนานชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวจิรัตอุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือวางอันดับ1ของรอบคัดเลือก2-1เซต 2-6 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก10-6ด้านวรินดารีปรีชานนท์มือวางอันดับ3เอาชนะฮันนะอิอิซึกะจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์6-1ทั้ง2เซตขณะที่เมทินีทองเสนอมือวางอันดับ6ก็คว้าชัยได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะวิตตอเรียวักการีจากอิตาลี6-4และ6-3จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้จิรัตวรินดาและเมทินีคว้าสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบเมนรอของประเภทหญิงเดี่ยวต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษมีนักกีฬาไทยผ่านเข้าสู่รอบเมนรอ2คนเริ่มที่มนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ164ของโลกเตรียมลงสนามในรอบแรกพบกับมายาชวาลินสก้ามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์ดีกรีรองแชมป์หญิงเดี่ยวเฟรนช์โอเพ่นโดยจะลงสนามในคู่แรกที่ขอ12แข่งขันเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยด้านลัลลนาธาราฤดีมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลกโดยจะแข่งขันในขอที่8คู่ที่3โดยคู่แรกจะลงแข่งขันในเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายยูแฮรันโปรสาวเกาหลีใต้ทำเพิ่ม2อันเดอร์พา70สกอร์รวม13อันเดอร์พา275ทิ้งห่างอันดับ2อีนายุนโปรสาวเพื่อนร่วมชาติ2สตรกทำให้เธอกลายเป็นนักกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีใต้คนที่6ที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ในช่วง12ครั้งหลังสุดส่วนโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม6อันเดอร์พา282จบอันดับ8ร่วมศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนาม Red Bull Ring ประเทศออสเตรียในรอบ Feature Race ทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีแม้ช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นมาถึงอันดับ12แต่ก็ไล่แซงคู่แข่งกลับขึ้นมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นนิโคล่าโซลอฟจากแคมโปสราซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบันยูวังกิซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมศสุขประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขันทั้ง2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงด้านศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดคนเดียวถึง8เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาทประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประสานสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการหรือทางอีเมล hrpro62@nsrc.or.thตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดโทร02141-3930กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1กรกฎาคม2569 กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการจำนวน6อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์forest.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง6กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงท่านผู้ฟังครับของเล่นกับเด็กๆนับว่าเป็นของคู่กันซึ่งของเล่นส่วนมากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัยให้เติบโตขึ้นอย่างเหมาะสมรวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจะวางจำหน่ายว่าของเล่นชิ้นนั้นๆไม่เป็นอันตรายกับเด็กแต่ยังมีของเล่นบางชนิดที่อาจไม่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแอบลักลอบวางจำหน่ายแต่เป็นสิ่งที่สะดุดตาเด็กๆมักนำมาวางจำหน่ายใกล้กับบริเวณสถานศึกษาจนเด็กๆแอบซื้อมาเล่นและเป็นอันตรายแก่ร่างกายได้ครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ระบุข้อมูลของเล่นชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของเด็กๆแต่เป็นอันตรายอย่างมากนั่นก็คือเบบี้คริสตัลหรือตัวดูดน้ำมีลักษณะขนาดเล็กประมาณ5มิลลิเมตรจะพองตัวจากลูกกลมเล็กกลายเป็นเจลลี่ขนาดใหญ่ได้มากกว่า20เท่าเมื่อแช่ในน้ำประปาทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงและยังเคยพบว่าหากมีการกลืนกินลงไปจะขยายได้มากยิ่งขึ้นอีกเมื่อไปทำปฏิกิริยากับน้ำย่อยในกระเพาะซึ่งจะไปอุดตันในลำไส้มีอันตรายถึงชีวิตหรือจะเป็นตัวดูดน้ำรูปสัตว์ชนิดต่างๆเมื่อแช่น้ำก็จะขยายขึ้น 5-10 เท่าจากเดิมซึ่งหากรับประทานเข้าไปอาจทำให้อุดตันทางเดินหายใจทางเดินอาหารมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหายใจไม่ออกลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่งพลาสติกอีกหนึ่งของเล่นยอดนิยมมีการตรวจพบสารเอทิลอะซิเทตซึ่งเป็นสารระเหยที่จัดว่าเป็นสารเสพติดเมื่อสูดดมเป็นเวลานานอาจจะเกิดการเสพติดได้นอกจากนี้ด้วยวิธีการเล่นของเด็กในขณะที่เป่าให้เป็นลูกโป่งต้องมีการสูดดมหายใจเข้าออกหลายครั้งทำให้เด็กต้องสูดดมและได้รับสารระเหยซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเล่นที่กล่าวมาทั้งสองชนิดนั้นมักได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กๆและมีการวางจำหน่ายใกล้กับสถานศึกษาเด็กๆอาจแอบซื้อมาเล่นกับกลุ่มเพื่อนโดยที่ผู้ปกครองหรือคุณครูไม่อาจทราบได้ทั้งนี้สคบได้มีคำสั่งห้ามขายสินค้าของเล่นชนิดดังกล่าวตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฉะนั้น

0: ไป radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ติภัณฑ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้อ
2: ๋อมิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พ่อขว้า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไลสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืน ด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มาก

ที่เป็นโอและสิ่งตามโอเสียมาเป็นเหมือน

世加百恶修啊，地球为土地那样脏旧，养鸡养啊脏些也恶修啊，更为别没乐观操恶。แสงคู่โอควาตุ่นอย่างเว้แต่ต่อไม่อ่อนฟังเดียวเหลียวตายนินโทไม่ใช่น้องจาเหยียบเจนไม่ก็เยอะไม่กินฟังจำโอยจำสุยกว่าหน้าอย่างเส้นต่างโอ้ยังพ่อหยาเส้นต่างไว้อย่างเลี้ยวหลังโอ้ยยัดเส้นต่อก็ห่างเส้นโอ้เนียนจ้าพูดไว้ยันห้อยไว้ใส่เต่าเชี่ยโอ้ยสิวสิวผู้กี้น่าเชี่ยสิวโอ้เชื่อสิว่า

พออีนาดุสีนาสยามคุ้งโอ้ยผู้นาเวผู้เวผู้จ่าโอ้

อมโอ้เปียมหอบเปียมาผู้อยู่นาผู้เย็นให้เอ้ยสิ่งนาตายจะเซตุเย็นโอ้ยอย่านาไปปิวเวทงไม่งาเวหอใจเอ้ยเวสูเตปีนาเซ

0: 山。変態はブレイコーブレイホーザイオーイブレイツーダンスシューシューシュー南都がシューシューはユーシューフォーイニャンシンレビンとパンオーペヨーシーシーのサキューはブレイホーザイオーイブレイツーペンマンジェクワオーソーta ê bé tan mà nà dù tơ xa ơi nhuận xia thứ nà ê khó lê ô thì ngờ nhà nà ê xin với giê xu à về họ giải ơi về sự phê phán xia lô tơ xia quê ô mò chào tơ gọi xin với thức gì yếm ơi tay sang tàu nhẹ nhau xe nhớ nà nhầm ơi tiên giê xu và bởi họ giải ơi về sự ơi thú niềm tiếp tiền là cô nghe của mâu đề nhà xe khi chàng dầm xe khi ơi xe mà tỏi với kinh tiền ô ê nà
1: tôi nói xin chào lời anh chị ổn có nhiệt tham hòa ổn ổn
2: nhiệt lượn bất tụ bất tiên có nhiệt con khủng hoảng ở đây là bất tụ na non tỏ thăm tỏ tạo giảm tê sượn từ con là quẹt là quẹt có ít chiều hăng đại ban đi kê nó chả tiền quý ta lạ tha hoàng tam tiện tiêu nhân màn chéo lũng điều phương gián níu đồ tô tô nàn là nàn tiên nìm thiêu เรียวมีเรียวตายเรียวธนาเนี่ยเรียวอ่ะยำหิ้วตุไม่ยำตรงไอ้ยี่ยำไฟยำหิ้วตรงก่อยมาตอนมาจุ้ยตุยำไทยไม่เนี่ยตอนเตะเท้าคู่พาไปเตรียมยำกินเตรียมเท้าเชื่อวินาทีเชื่อเสี้ยเสี้ยอยู่เตียงตุเสี้ยชิงจ่าไม่เสียคนยังอยู่ยันตุก็ไม่หน่อยเชื่อชิวหอทุนตายกองด้วยเยียกองเปลี่ยนในอยู่กองเจ็ดกองเจ็ดและกองเสียงเปลี่ยนกองหนึ่งกองตายกองเสียงเพียนถิ่นจาเมย์ตุตุเสียสิ่งเจียค่อยได้มาเจียจาเนี่ยมีขาวเชื่อว่าปูมีหวนเพิร์ดเลยจีนเสียหมาหนุ่ยเมียนติวซิมแขลองเบียนยางองกูฟินเขาตี้ซื้อไม่ลางตุ่มซื้อออทิ้งก็จะเหยียดเจนเซลแค่ตุ่มชินจาเมนิโอโอชินจาเมจางหยางท้าเต่าเฟียมหยางเฮนเชี่ยวหยางเฟียมหยางเฮนเต้าหยางคุ้งเชี่ยวหยางตู่เชี่ยวหยางตีเนี่ยนำแมงก็จะเป็นเทียนจาnhiều mang nhà phiếu lìn qua có mài về dưới để xem mặt tái quỳ thô sòng xá đưa tụ thì cha mẹ bền tiền khắc dễ ở sống với tụ tài tắc thì cha mẹ có đủ xỉa lưỡi xỉa nguy dòm dám mai hái những bền tụ thòn tùng đòn chia xin tài ở ai vừa khổ ngũ án ở ai vừa đòi dám mai hái nhữngเป็นตุ้ดอยว่างเฟชิจาเมตมเป็นตมฟิตเป็นตุ้เหยียวโชเกาคีบัวนาคูมังเก้นชิจาเมเป็นยุนเลี้ยวต่อต่ออย่านั้นเขาตายแน่นอยตายตุ้ทำก้องตุ้ดำเป็นตุ้ตายเชิญเทต่อต่ออย่าอ้อยตายตอนโอชิมีเนี่ยชิมีเนี่ยงอเป็นหลอยขี้เก้นตายเจเซนตัดสิ่งโชคเจจ่ายตัดเจตองเจซื้อตัดสิ่งต่อยตัดเท้าปุ่งปุ่งหลวดจุนยาตุ๊กวางรอยสิ่งจาเมทิ้งตุ๊กตัดทองสิ่งซื้อทิ้งตุ๊กเวกูรอสุยตีทิ้งตุ๊กเลี้ยบเซี่ยวเซี่ยวมินเหนียวโดดเวียนกวนตุ๊กปุ่งปุ่งหลวดจุนเท้าดอยตัดต่อยไม้เม่งตัดต่อยไม้โหนำเย็นเสียงทองเหนียวเย็นเนี่ยเสียงตั้งไล่ถอยยิงกองอย่าเป็นตุ้ช้ำเป็นตุ้ดอยอย่าเป็นตุ้ตายจะบวชเตี้ยนหน่อยทำเจี้ยนตายตัดเท้า เขียนตู้คู่เขียนตู้ใจคิดเหนือจะไปทั้งอย่างงงเยเตนคิดโทษคิดเชื่อจะไปทั้งอย่างหวังวอมหลังคิดเป็นจะไปทั้งซื้อถุยสาดีแง่คงเหยียแสงตู้เลวลาคู่ได้ตัวช่วยลิงนอนทุกตู้ถึงจะแบ่งเก็บโตได้หรอต่อปอดโลอย่างเสียเที่ยวเสียเก็บปล่อยเต่าปล่อยมวยเสียติวจีเยี่ยยิ้มหาแหล่โลอย่างมาท้ายยิ้มว่าตักเสียถิ่นจาจะมากายติวคุยติวสั้นตักเสียถิ่นจามันฮาโลสายจาต่อเสียวจิวเวลใส่กล้องตรงท่ออีตายยิ้มห้อยแสงต่อยนำยิงค่อยงานยึดต่อยองเยียมันต่อยเศษฟุ้นเรื่อยเต็นแก่งตังเรื่อยซื้อแหงเยียวเหลียวมิงเหลียวตายเดี๋ยวธนาไม่ติวเตะปุ่มเสียดดอกเอียงตรงตีดอกเอียงแฝผู้เฮเต้หมวยเตะตู้ช่วยลินไทยไม่เอียงเหนียดน้ำตองยีเอียงเหนียดน้ำตองมาแหน่งหน่อยตู้ช่วยลินตองยีเงยตอนโคเจนิมตองเสียดไปนะเฮ็ดเดียวไปโต้อย่าแห้งเสียนะปุ๋ยโฟเนียหลัดเสียท้ายและแปลงพันตังเสียแหล่งอ่ะยันมาไฮดอเอียงยุ่นฟังต้อยควรอินตุกวังเตรียมมีงเตรียมตายเตรียมท้อทิ้งจาเมย์อย่ามาต่อคุยเงี้ยเงี้ยวจุกคนเงี้ยอย่าหยุ่นตุกตอนเสียอีต่อทันติงอย่าหน้ามัดเกลซุ้ยว่างหวานห้างหยุดตุนยุ่นเดือดติงอย่างเจียมอันเมียนเต้าเรือนตายก้องบัวต้องเมียนหัวต่อยก้องบัวห่างลิบเขียนเตะต่อต่อเลียบเตรียมตรงเอเบนตายมีตู้เราเต่าทิ้งจิตเราเมื่อแปลงอ่อนมีเท้าทิ้งจาไม่หน่ายตู้มีทุกข์อ่อนนิ่มแกงเป็ดดังทิ้งจาไม่อยากตาคอยเจียมเขาเหลียวคอยเจียมยิ้มตาคอยเสียบเหนี่ยยังหลังตุ้งตู้นิ่มแกงเป็ดดังตุนเยียต่อเดือนตายตาคอยขอบุญท่องโซไปขันอีเข่งโซตวงต่อตุ้งตังเป็นคนอินคู่อยู่คู่สองเสี้ยวแป้งยังต่อแรงสิ่งโพตายอคิดเย่เหย่ดังเอ๋เสียขอแห้งมือย่องเหลวแห้งมีเท้าทิ้งจ้าเมย์นายปุ้งทิ้งจ้าเมย์อ่ะเอ๋ยำยังยึดยำเสียวเวเวต่อยเดียก้องเจ็ดต่อยมีก้องเปลี่ยนก้องมีก้องตายอ่ะก้องเปลี่ยนเพียนต่างตั้งเสียไม่หาจ้าเลยจริงแรงสิ่งมันโตตรงสิ่งมันเฟี้ยไปไปกองจานเหยียดเจียนเซลเดียบตายเหยียดเซ่เหลียงเย็นเซียวตามเจ้าหัวตายยำต้อยหวานเดียบตายเลี้ยวหัวจวงเย็นคานซึ่งเงินมันเยี่ยวปูนอดแหน่โลซึ่งตู้ซึ่งซุยตายแต่ท้อยอ่ะโมย่างไปซึ่งตู้ซุยตีตายตู้ต่อต่อเวแต่ท้อยอ่ะโมต้อยเวซึ่งตู้ตกเย็นแต่ท้อยอ่ะโมแสงเซ่ตรงกว่าตาพอตองแสงเต่าทิ้งถอยได้ตายโมโยอ่อนเหยียบซ้องหลวดเทียนคุ้งแรงจริงโมยังเหยียบต่อยคุ้งกินเตียวกินเตียวหยำยางเข้าหยำเตียมคุ้งด้วยตุ๊กสินจาเมย์คุ้งเทียนเท้าคุ้งเทียนบัดเท้าอย่าโมยานเรียงโมยานหยำกินเกี้ยตายเหลือเหยียบซ้องหลวดเทียนคุ้งเฟี้ยวเควดูตู้ถึงจาบัวกระท้อเสียดิวสีเยี่ยเลี่ยมห้างเสียวงอเสียวโต๊ะเจวิบินจุนคู่อีจุนเฮทิ้งเงินมันเนี้ยปุ้งทิ้งเงินมันเนี้ยปุ้งดอดแดงโลข้ามังบางเอียดซังสายจ้าเท่าเสียวดิเวฮาโลน่าถึงจะเละน่าจะจางอันเนียนกล้องที่แง่ถ้าเกิดมันทุกกล้องนะเนียนกล้องมองได้หวานนะตู้ยาดอกหลอมปวดกล้องอ่ะตะแคว่ตะแคว่เป็นเต๊แขวนเขียวเตะรีบไหลแล้วแขวนก้อนแต่ต้นทั้งมันทั้งอย่างเตะไอ้นายจีมีเองเป็นกระเทยเกี่ยวเราวะตับเกียร์สติแง่หวานไหมสุติเวียนสุติเวียนสุติต่อไม้หลอกลูกเวียนจากเกี่ยวทิ้งตายห่อเสียงเทียนห่อเทียนเดี๋ยวไอ้ห่อเย็นตวงบ่รอบ่โซ่คุยกันตีเหยียวคู่หวังสุติเกวียนแม่เตรียมดุงอ่ะเตรียมตมาเสียงซุงเตรียมตมาเสียงต้อยเสียดรังเสียตอนอย่าหวังตุ้อ้อยสุติเกวียนแม่เตรียมดุงอย่าเตรียมตุ้ด้วยอย่าเตรียมตุ้ท่านเสียดรังออดยานอย่าหวังตุ้ท่านสุติเกวียนแม่ ตาโอตัวอีบนันมุยเมียนถึงจากเคียสตาดอยัมตัวเอกมีตัวจื้อเคียเบียดดื
3: ้อเอกินาโยนาด้วยปวางให้สินโอปิโลด้วยนาหยุดเราอย่างฟ้าโลโยยามยันเวลาหนาเตียวนาสินเสียเห็นโอเวลาจะจอลเชียนาลานจานาโอเจียวต้องชอไปใจหนารอไปเล่ากี้เงกลัวโอลาจะเจ้าโลเจนาฟันลุนโอเจียวเจ้าเจวิฟันเสียวนาเจไม่นาเวินโออย่าสู้โลถุยโลเจียวนาลาวกลัวโลเจียวเสนาจะไม่ดับนาเปียโลนาไทยเจียวเนี่ยฟูเทียนเชจะจวงนาเนี่ยนาก็เสียโลหยังเสียจับนาเจ็บจอยนาเสียนชุนนาหน่อยโอเสียจางินโลหวนนาต่อไว้โอเปียฟังนาโจเว้เว้นาแม่เลวินกลัวโอ้ยยามตุ้ยใจฟังอ้อปวางลานกินโอ้ลานต่อเวนาฝุ่นตายนาฝุ่นแย่นาเลโก้เนี่ยวินโอ้นาวโลแย่นาเฟียวเอไม่ต้องฟังโลปวางนาญานไม่ฟังนาตัวมอญานาก็โอ้ยยามโลกแกงไม่งอไว้ยามแกงโอ้ยอย่าตายเว้ปิ้นบัวนาต่อไว้นาทียามแกงไม่งอไว้ยามแกงโอ้ยอย่าตายเว้ฟังสุนาแปลงจางเจียนแย่ตายไปฟังโลเว้เมาสองโอลินาย่อวานเว้ปีหน้าเบื่อเว้ต่อไม่น่าทิ้งโอนาวโลเนียนาอย่าจูเว้เปลี่ยนเนียนโอโลวินต่อเวเวฟังนาตายนาเกียตูเนเอนาโลเนียนาเปียเสียโลเวเปียวยามโลยุนเวนาลายเวฟังนาจวางานานดาวนาโตจิงจูจะดับโลวินาเสียโอ้เฟียวฟังตัวเวสัยเกนานินโลเลเจียโหจะไปโลจังลองต้องโอ้เนียนาตานกิงเวจิวนาตีนาแม่ยางเงี้ยลางโอ้ตานาโตเที่ยวเหล่าเว้ยยามยังโอ้โยจิงจูเว้ยโยโยนาเปียเสียนาเที่ยวปิ้นเบื่อเว้ยหล่อไม่นาเทฟังโอ้เฟียทิ้นเดียเจ้าเว้ยแย่นามองจ้าเจ้าโอ้ทิ้งโอเซนาแปะปิ้วโลไว้มองจังโอซองจอนาเฟเบโยฟังต่อจาวนาเทียนโอลูน จุยรอจะสอรอนี่นะบัวต่อโอ้เปียฟังนาโจวเวียนาเนียนาแต่จางนาเตียนโอปุงโอมิวนาเปียเสียเราเฟียวยำโออยู่นอปินบัวนาต่อเมนาอีต่อเยโอยามตุต่อรอยาวนาเคลื่อนลูนเฟียมาฟังนาจูเวเยียนาเกียตุนาเอก็ต่อเนียนาเนียนาปุงตุโอเฟียมเยียนาตาเวเหมือนนาโจเวแกงจางเนี่ยเลาเวโลไม่นาทายาไม่จอนยานโอจีเนือนายานเอต้อยนาวินายามตุนาทิ้งโอกังจางจะอย่างโอห้องติ้วติ้วโอฟิโอเงตาเหมือนเจ้านาใจจริงแล้วโอจาโลติงอาไม่ใจอย่านานโอเปียนาปีนไม่ไม่เปียมาต่างต่างนาก่าโอเวหลายจะแก่หล่อเจ้าว่านานน้อยปวงย่อหวานไม่เล่เจ้าไม่ยามเล่นาเต้าโอ้ยนาวหล่อเงียนามาเอ๋ไม่กว่าตาหล่อเจ้าเสนาเจ้าไม่จีเงียนาสั่นจ้อยนามองเท้าเตียนโอทายนาจิงไม้โอเจียวปุ่งเท้าไปเตียนนาทานาเต้าเฟียนเนี่ยเอต่อโลไม่นาตุทิ้งโลไปอีเมืองโอจริงไว้ไม่นาเอออย่าใจนาผู้เสงนาผู้โอต่อใจไม่โลจอยนาอย่าทิ้งโอเวนนานสู้แหน่ปินโอแป้อย่างใจโลจริงนานสู้โอจอยตานเทเวเจียนาเจ้านากว่าใจนาจางโอมองเท้าเจ้าไว้โลไม่นาอีสิวโอจางเย้าเน้นเวสุนาโจไว้แกงจางเนี่ยแล้วโอเสนาตามาจ้างเราไว้ยามแกงโอเฟียวเสียจับหนาดับเปียโลเสียนทุนาหน่อยโอ้กังจางสิอย่างอ่องติ้วติ้วโอ้มาปินบัวนาเว้ยไม่นาอีต่อเยโอ้โหเนี่ยเตตุโลเฮนาเดือนเย็นโอ้เจต้องทอเอ้จังใจนาเจ้าเจ้านาเกลือโลจางจอยจะช่างอ่อนลีนาลานกินโอลานาชายเนียนเอคุณาเที่ยวโลจะฟังเงี้ยวยโอจิวเยี่ยมายโลเจลานโยลานทะเลนินจริงอ่ะจะฟันเงี้ยหลุนโอจางโลจงอ่ะจางเจ้าโลไว้จุปุ่นโอก้อยเสนาเมื่อไปปุ่นก้อยน่าลานจานกูโอหลบปิ้วจะจางโลอย่างก็เจโอ จโจแกจะไปจ้างลงก็ปูญญาญโยจะจะจ้างลงทานาลานจาโลตแปนาปิวเวจ้างนาเซนาก็เวญญาเทียมเจจวางลอตานาก็เจโอหุงยับตาเอปินเบื่อหน้าจวางเทียนหน้าทิ้งอีตุเจต่อลอจาวนาเคลื่อนลอลอฟยามเมื่อตาปุ่นก็หน้ายามตาแหงหินลอทิ้นเดียลอจะมาลอมานาเย็ดยาโลจานานาตาเวียญาญานาตั้งเตรียมเนี่ยกว่าโอกว่าจะเตรียมโอเจนาติวเยโอจาทะเลนินตองอ่อนจานาเนี่ยโลอัจุเจเฟโลลางาเงินเสโอโอเจโอชายเธอใจหมายกว่าเจียตุนาเงียโลละยางใจฟังโลตายนานั่นตุโลนาดาโตยางเจียนโอหมายใจเมื่อเวนาโซยามโลจอยตามเทวเจียนางีนากว่าเจนาจางโอเลปิงจะตาโลทงอาเอยามโลทงโอตาตาเนจีเนียนก็ยามปิวโอเนียนปิงจะตงโอห้องเนียนหาโลห้องไฟจางจะตาวนาหยุดจะนาเดียโอ้จะจางจะโลปีนาเงินจ้าโอ

0: ลูดมีนายามสายโลไปยังถิ่นโอตอยเนาทาเวเจียวกีงาเวนอูแงห้องโอตายโลจานาชาวเสียวโลจางเจียโอเวลอเองนะเวเวจานะเท่านะกำพังเงียพิษโอคุณจางจะเกลือเมื่อนาน้ำตกโอเจียวน้ำตกเวคุณนาเจียโลนาของลานเงียเวนโอแหล่งตามเจ็บเปล่าโลเต่านาลุ่นเจ็บโลโอเจียยามเย็นเล่นหายนาเตียวนาสินเสหินโอเวนาจวงโลเทียนนายามจวงโลโอเจียวเจ้าวานไม่ยามหน้าสิ้นหน้าหลายเจ้าหน้าเฝ้าโอ้สิ้นเย็นเล็บเปล่าเราตาหน้าแม่บ่งโอ้ยังบ่งโย่เล็กกูหน้ายำปากหน้ากินโอ้มิวโลตาหน้าเจ้าเย็นโลไปโดนใบโอ้นี่นะต้องทอเวจวงนาจอยนาจบเตียวนากูโอเวลาเจียวเตียงาฟันโนโอตายละเจมวยนาจวงเวนาก็เจียวนาโปก็ค่อยจะเลี้ยวหน้าก็เจโอทานจังดองเอจำแจหน้าก็เวหน้าดันโอจังรอเส้นหน้าแปะปิ้วรอก็เวโอนายโยเสียแม่ปังสุนาเลวินหน้ากูโอเจ้าจะยินหัวหน้าป่าจ้างโอนาทองเส้นเสวะจีนยาหน้าสันจอยหน้าปิวโอจุยเยี่ยจะเตียนโอไทยหน้าเต่าเตียนโอนายินหน้าเจียนไม่เหลียบหน้าตุหน้าเปลี่ยนไทยนาเวโอเกลโอเจียวนาเต่าตู้โลเวจังยันโอนาเปเทียนเทนาเออจังยันนาด้วยตู้นาทิ้งโอ
1: สิ่งที่ทำให้เกิดเส้นเลือดในสมอง
2: เกาะติดทุกสถานการณ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคม

0: อย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2 คนโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
6: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3 แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพวันตำบลไพวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลาประมาณ 11:41 นของวันนี้เบื้องต้นมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2 คนเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลหาสาเหตุและผู้เกี่ยวข้องร้องขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24 ชั่วโมงปฏิชาญนันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ฝ่ายค้านอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องชี้การจัดสรรงบยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศพร้อมตั้งข้อสังเกตการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวันนี้ส.ส.ฝ่ายค้านต่างสลับกันอภิปรายโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าร่างงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งการกระตุ้นกำลังซื้อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การศึกษาสังคมสูงวัยเศรษฐกิจสีเขียวและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพราะมองว่าการจัดสรรงบประมาณยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนขณะที่นายภาคภูมิบุญประมุขส.ส.ตากพรรคกล้าธรรมตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น33.6%สูงกว่ากรอบที่รัฐบาลกำหนดพร้อมเรียกร้องให้ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและทบทวนการตัดลดงบด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและงบจังหวัดซึ่งอาจกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นวาสนาสระเกศรายงาน
5: กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าไปยังบริษัทของญี่ปุ่นหลาย10 แห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้งานทางทหารกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศเพิ่มบริษัทของญี่ปุ่นกว่า20 แห่งเข้าไปในรายชื่อควบคุมการส่งออกและอีก20 แห่งเข้าไปในรายชื่อเฝ้าระวังซึ่งรวมถึงบริษัทมิตซุย ENS ผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเทอร่าผู้แปรรูปเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และหน่วยงานในเครืออีกหลายแห่งของบริษัทโอกิอิเล็กทริกอินดัสทรีโดยให้มีผลบังคับใช้ในวันนี้ซึ่งจะทำให้มีการตรวจสอบผู้ใช้งานปลายทางและการใช้งานอย่างเข้มงวดหากมีการส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทางทหารของญี่ปุ่นจะไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด ขณะที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าญี่ปุ่นไม่มีท่าทีสำนึกผิดใดๆนับตั้งแต่มีการประกาศห้ามส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ของจีนไปยังญี่ปุ่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่กลับเร่งผลักดันลัทธิทหารรูปแบบใหม่ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืน ด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

些话不那个话啊，阿姆萨你莫话你萨莫啊，阿姆啊你是我多次的话不那个啊，阿姆你是我把个公共办法的买啊，斯坦尼维特尤克在西洋汉ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วะโดยจ้างอ่ะเนี่ยแต่พวกงูไม่ยังไงยี่เวลาเนี่ยคือโชว์โมควันยี่เจโมตัวควาโดที่โมโลไม่ยังไงยี่โมควันยี่สามโมงานาทีเนี่ยควันยี่นาเนี่ยสุดโดยจ้างอ่ะถ้าโววิทยุว่ามือจะมองงูไม่ยังไงว่ายี่ครึ่งความถี่ไปเฮติตัวลิงยาฉีดสุดโชว์วัตถุเนี่ยตัวหลังอ่ะอธิษฐานยี่ระบบเนี่ยคือระบบเอเอ็มอ่ะอาจจะไปทำระบบไลฟ์สดไงฟิสบูเบอร์ยี่เพย์คือสวทชเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ลีโบเนี่ยคือตัวหลังอ่ะมาบอกว่าติดตามนะมาบอกว่านี่แหละไปเหอะมีกดติดตามได้ช่วงนั้นนี่เมื่อที่ยังงูเป็นยังไงอาวุลิสูอาบังเป็นยังคือว่าฮัตส์ว่านี่ช่วงนั้นไงนี่เมื่อที่ยังไปเหอะอันไหนนี่ช่วงนั้นไงมาคือเขินี่คือยี่ห้อไงยุคนี้ตัวนี้จะโชคโชคมากับว่าคือพลังงานอ่ะอันนี้แบบว่าไทยอาบามาคือโชคฮะโชคฮะนี้จะกู้นี้ช่วงนี้ไม่ได้ยินว่าคือนาทีนี้อย่างอ่ะวันจันทร์ที่29เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2569ที่ขมายช่วงอ่ะที่ยังไงเอาว่าโชว์ดังว่าคือมาแต่ปีใหม่เสตาจินเชมังงงเป็นยังไงอามาสริยากรมอุตุนิยมวิทยาเต็มแต่พวกกูยิสุแต่ยิสุยธรรมะที่ได้แจ้งเตยฟลาช่องอ่ะยิสุเหยิหัวยิงอ่ะเธอสิงหาสามเนื้อสังไงยาไปเคยเจอว่าทำแบบเหมือนหาติดคือเนี่ยเลี้ยเหตุแบบอ่ะธรรมะที่เชื่อเลี้ยดวงอ่ะอมสักคือได้ยาวกันก็คือธรรมะที่เชื่อที่เลี้ยดวงอ่ะที่แบบกูมันเนี่ยมาคือจำโมกอ่ะว่าคือด้วยคืออะไรกว่าเจอช่องอ่ะเอาไม่จีก็เถียงไงเอาวันนี้ตัวจะคืองานกว่าเอาอีข่าวสารไงถึงมาคือตลอดนานๆอ่ะที่จะคือการจ้าวภาคใต้ตะบวงงบอย่างกว่านั้นทะเลไงถือว่ายี่ครึ่งทะเลมาคือยี่โมจังมาคือยี่ไม่ควันยี่คือสามไม่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะที่เป็นอย่างว่าที่จุลจีนยี่ควันสูงไงเอากระเบื้องสูบไงทันจีเป็นไงที่ยี่จีเห็นยี่ควันยี่คือสี่ห้าสามยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ที่นี่เราส่งพันเหนือต้องพูดจาสงบมันยังไงว่าจิวบัจจสงฆ์ที่นี่ก็ว่าลุชิตยาจสงฆ์แบ่งกันเราว่าจิลกุยเกจสงฆ์มาคือฝาดะจำมันไม่ใช่แง่ปีขวาเมื่อหาคือพันเลี้ยงงูมันยังคือว่าจิวบัคนี้สัตว์สิลามังอ่ะลำบากชีกว่าอย่างลำบากที่เลี้ยงกินน้าเป็นยาที่เลี้ยงที่เลี้ยงแจ้งตัวฝรั่งอ่ะว่าว่าจิลกุยเกจสงฆ์ที่เลี้ยงงูอ่ะเมื่อหาคือพันเลี้ยงมาคืออาจจะคือพันยาลาบ้างไงอาจจะเลือกว่าพันบีหรือเลยว่าคือยึดคืนมีเหงาอาจจะจอดที่เล็กน่างอาจจะเพื่อมาคือแต่เนี่ยฝาละจำหมดอาจจะเพื่อว่าคือว่ายึดข่าวไงทีเมื่อหาเลี้ยงแล้วพวกคือการสุดที่เล็กแจ้งเตยมาคือที่เล็กนั้นนั้นเนี่ยคือที่เล็กตายบุรุษงานส่วนที่เล็กแบบเหงาที่ยังไงที่มาถึงช่องบ้างคือที่มาซากรงตุนิยมวิทยางานมาคือพันเหนือทั้งพวกไงทำไมยากถึงมาเจอตัวฝรั่งอ่ะยาเบอร์เธอยี่จกุญยงโอเป็นยังไงมหาเลี้ยงเบอร์เธออาบูพันหนึ่งเนี่ยเธอจังหวัดตากกางอ่ะอาทิเนี่ยเธอจังหวัดกำแพงเพชรบ้างอ่ะมันคือยี่การเลี้ยงบ้างอ่ะคือเลี้ยงบ้างอ่ะอาทิเนี่ยเธอสัตว์สิเนี่ยสัตว์สิเนี่ยเบอร์เธอจังหวัดเชียงรายไงอาทิเนี่ยเธอจังหวัดพะเยาบ้างอ่ะอาทิเนี่ยเธอจังหวัดน่านไงอาทิเนี่ยเธอจังหวัดตากไงทำไมเธอสัตว์สิเนี่ยไงอาทิเนี่ยเธอสื่อฮะชื่อฮะที่ยังงอมันยังคือเหมือนฮะคือเรียกมึงงอไม่เคยจังหวัดน่านจีจังหวัดต่างช่วงไงเอาจังหวัดต่างไม่เคยเอาลิสุก็จังอ่ะช่วงงานมาแต่เนี่ยฝาล่างอ่ะมันฮะเรียกไปง่ายที่ชื่อฮะสัญญาติดติดจังอ่ะชื่อฮะนี่ชื่อฮะนี่ยังงอมันยังคือเอาที่จังหวัดเชียงใหม่จีจีฮะไงเชียงรายที่เนี่ยคือจังหวัดน่านไงที่เนี่ยคือจังหวัดตากไงมาคือฝาละจำหมดของงานมือเหมือนกันคือเรียกว่างานอาทิตย์นี้คือจังหวัดกำแพงเพชรกาอาทิตย์นี้คือจังหวัดพิษณุโลกอาทิตย์นี้จังหวัดเพชรบุรีงานมาคือวันที่สองถึงยี่มังงานอาทิตย์นี้คือวันที่สามถึงยี่มังงูไม่ยังไงจังหวัดแม่ฮ่องสองอาทิตย์นี้คือจังหวัดเชียงใหม่ดูว่าอาทิตย์นี้จังหวัดเชียงรายอาทิตย์นี้คือจังหวัดน่านจังหวัดตราดอาทิตย์นี้คือจังหวัดพิษณุโลกอาทิตย์นี้คือจังหวัดเพชรบุรีงานมาเนี่ยคือ
玩体啥的嘛啊这边没有你自古你啊你自古你话你和谁哈啥你吃问哈的啊可列邦啊这要做盘这个的帮啊啊这边我的喷嚏的嘛加速把个阿妈和法拉怎么啊他说我别用啊啊我的我就把加速啊我的记得加速把个这里话嘛可怕了我嘛啊啊讲讲嘛啊那我就我把个你啥事子也那么那么结束也嘛啊啊可年得了呀啊啊这边啊嘛要要这里讲这不啷啊把个我可多个阿妈里多结婚嘛几个这个我和谁那干我啊不过结婚嘛还练练嘛啊这里我对俺的男人喜欢啊那么要这里讲这不啷啊你这啊姑你换你和谁哈三年之后嘛哈这里可怜啊我可多说啊我老是说吧啊阿妈老嘛阿妈老那这个姑娘个钱啊老嘛和阿拉嘛别那那不和下不乐下苦个啊啊可以怎么不听话我老没得说话伊啊皮皮多话阿家些嘛个第八那方嘛个实际他妈和莫阿有个两个不讲个伊还有个两个阿米下不乐啊怎么比话他妈不乐嘛和门下去怕那边我阿家些嘛和些嘛那边我老是些个。Irma antalayanga abaha abu jika kunyi ke chenga artinya abu lo mkhwa se nga agwa abu lo bukanya ni saling ko yo ba he nga to khama pala ba he ni ni pala nga ngwa ye dop ya ma phama zu ba he mha ka pala ba za go zu le he ngwa yin za kwa ma ma ngo ba he lo he za go li go le ba he lo pho ya ma ke na nga ma le ba za go zu da ba lo shi so ta ta nya shi nga ti ba bo lo a ye lo mkhwa se nga yan lo he ta ga kunyi ke chenga比花一抹阿玉个脸哦，因为一道阳光把嘴巴和阿咪下巴勒下乌根啊，阿巴根啊，阿我罗玉说和阿祖个姑娘啊，阿弟弟什么我们家阿多啊，阿多巴和飞松啊，啊飞松飞打么和个姑娘个亲啊，阿在我撒块罗香，我把个在我飞松巴和苏拉里，我说没事干吧，阿么和他来样啊，巴和我多么和。ไฟตามาเหอลำลำมาเหอกับกุญญ์กับเชงาอาทิตย์นี้ก็โตไฟเลี้ยงอ่ะเลี้ยงแล้วก็จะมาหาตัวมาเหอกับกุญญ์กับเชงาอาจารย์โน้พามากุญญ์มาเชฟเหออยู่มาแล้วไปนุ่งกอดแล้วก็เจอเหอเอาก็เชลาโซโซฮิเบชิจามามามุ่งงบเหอเวลาจีบเหอจะมาถึงไงอาจารย์ยิ้มแล้วก็งาอันนี้เหอมาฮัลลิตจะทางงบยังไงเอาอัตโตไฟน้ำแบงอ่ะอัตโตก็เชมาไงไฟเบรุงอ่ะไฟเลี้ยงเหอกับกุญญ์กับเชงาอันมามาลามาแล้วก็คือยิ่งยิ่งชาเกิดงออาทิตย์นี้ว่าผมยึดเบ็ดเถิงอ่ะอาทิตย์นี้คือทางวันไปยังไงผมลมควักเสือคือวันนี้เส้นยังเอาโคยูไปเถิงอ่ะอาจารย์ว่ายี่หมออายุเกลี่ยไปเถิงยี่อายุจู่พับเบื่อไม่เถิงจ้าเบื่อไปเถิงอันตรายยังอ่ะอันไปเถิงมาฮัลลิซับยังเถิงมาลมมาแต่กับกุญญ์กับเชงช่วงงานเบื่อทำมาแต่ปีนบ้างอาทิตย์นี้เจนเตยังอ่ะอาทิตย์นี้ก็ช่วงงานทำมาแต่เชื่อเถิงมาปีนบ้างอาทิตย์是金色小黄啊，要不然去啊，我比方啊啊，地价哦，也比人民咋说，伊也卖松不去啊，办白呀嘛，伊那不懂啊，也蛮难嘛啊。比方侬地价要红不去哎啊，办白的哩，伊那的哩，伊那嘛去做，也蛮难嘛去做不行哎，他妈呀啊，马达拉苏古亚购买着哇，白了嘛不去哎，马达的。ที่ยาซิลิงเบอร์แฮนประมวลกฎหมายยาสติดแกอธิบายคืออะไรมาเอาปีว่าบำบัดยังงอมันยังไงเอาที่อย่าพี่มินจัดโซเอาพัตโต้งาบำบัดยังมาคืออะไรมายินหน้ามางายินหน้ามางอมันยังไงกูยากเงื่อนไขถ้าบอกเดี๋ยวมันยังไงยี่วุ้ยถึงมางอมันยาเอายี่บำบัดยุสเบอร์คือยี่คดีมาโจดงาอีกคดีมาโจอาทิตย์นี้คือว่าโอสุเล่กับเคลียร์มาคือมาโจรุ่มังอ่ะอาทิตย์นี้ว่าโอที่เรียกสมบัติใจยังมังอ่ะพี่ว่าโนยพี่เมื่อจับว่าคือโนปะว่าสุเล่กับเชียกับก้ามังว่าอาทิตย์นี้คดีมาโจมาอาทิตย์นี้โนสุเล่ที่เรียกมาหัวกามาหัวยิ่งมังอ่ะเรื่องมาโจบ้าคือที่เรียกบ้าบ้าอินาชิงอ่ะว่าโอที่ที่บุ้งไม่ยังไงว่าบ้าบ้ายิ่งมันนำมาโง่บ้าไงไม่เข้าเงื่อนไขยังไงทำไมเหยื่อยุทธ์ถึงไปเหยื่อผู้ต้องหาเหรอผู้ต้องหาเหรอบางวันโนระหว่างการเคลื่อนสายมันไงมันก็ชื่อที่เดียวบัดที่มาบางวันโนขบเผาดีว่าอีสาวเดียวบางไงทำไมเหยื่อที่ชิญญาเขาโนบ่าวใหญ่มันนางเหรออาทิตย์ยังวันโนพฤติการนี้เชียวเหรอสุรเลกับควักดีกับควักก้ากับควักทองไงสุรกับเขาเชียมังเหรอสุรไม่เชียมังเหรออันตรายยังมาไอ้ที่ทำไมเหยื่อบางบัดที่ยังมันน่าบุรุษงาม
อาทิตย์กว่าอยู่ในละวันก็ถือครึ่งใส่มาไงอาทิตย์เฮานูซื้อจอมมาก็อาทิตย์เฮานูมาสมัครใจมาไงทําไงเฮายิ่งเงินไขเฮาที่เรมาจิไปสิไงอาทิตย์บ่เฮาบําบัดยมนางอ่ะอาบ่บําบัดยินดามังบ่ถืออายิคดีมาจูซูก็ที่เฮาละกว่ากัจฉะกะเดมะหะมะจอมังอาทิเยติอะวะคะดิมะจุสงะอาทินุสมะเจมังอะเอมะหะยิงะไขติติณะติเดบะหะนุมัมมะติลีนดาบิชิงะบะยะกุมไมโรติลีบุรังอาทิบะเมชะกะมะปิหะวะมะมะโตมะสะบะวะติลีสอบทายรีนังอะเตมะติชะงอมะญะกะงะอะมะสะริยะสะนังงานตำรวจไซเบอร์งะติมะเจนเตฟลังอะอะมะสะบะระวะยิผิดมะจวะซออาบอนโลงะซอกะกะสะเปียมังอออาจจะว่าอีฟซีแฟนคลับเนาะอาว่าฟุตบอลโลกตัวนี้สุดเบอร์บิชมุสยาว่ามาคือตัวเช่นไงยิปปี้ยับยังไงอาจจะว่าอาว่าตัวนี้สุดว่าชอบยุ่งสงบเนี่ยบิชกวางยิ่งเชื่อเป็นไงอาว่าบิชว่ามาคือตัวเช่นไงอาจจะเป็นอย่างที่กลุ่มมิชาจิตว่ามาคือบิชที่บอลโลกมั้งไงแต่ละอย่างคือที่เรียกว่ามาจูรังอ่ะพวกพระโอ้งมันยังจะซื้อมาสู้ง่ะอาทิตย์เนี่ยคือยาจะซื้อยังมาคืนเนี่ยคือยิปก็คือผียาทิตย์เนี่ยคือยิปโปรโมชั่นเขาจะเป็นไงว่าทีเด็กกู้เวลาเชิงไงเที่ยวมาสายกว่ากว่าสิบปีมั้งไงฟุตบอลโลกจะเชิงไงบ้างมาบิชฟุกันเชื่อบ้างมีติดต่อเวลาเป็นไงมาคือจำมั้งมาสบายที่กลุ่มมิชาชีบ้างอาทิตย์เช้าวันที่เดียวเวลากู้ลามาคืนยังง่ะมาทีเด็กกี่เจ้ามาเชิงไงว่าจะซื้อทำมาพังบ้างไงยิปผียาเป็นยังคือว่ามาทายง่ะยิบเสียคือผียังงูมันยังคืออามาแต่กับกุญยิงกับใจเงี้ยไม่ใช่ไงแต่สงสัยง่ะยิบผีฮะผียังไม่คือแบบน่าจะเอาพอไม่คือจะซื้อมาสู้ฟุลามามันก็คือจะซื้อสู้แล้วไม่คือมาข้ามาสู้ฟุลามาก็จะใช่ไงอาทิตย์วันนี้เอาเสียทีจีพาวเวอร์พัตุนี้คือว่ายิบผีผียังไม่คือถ้าตัวยังไงช่วงง่ะยิบผียังงูไม่คือเนี่ยคืออะไรคือเมียเชื่อไม่ใช่ไงอามาเหอะจำมั้งอะอาสมบัติก็แต่เหอะแต่กับคนยิ่งกับเชิงกันทำมาเหอะอาจจะสมาเหอะสิ่งกันอะที่ยังยิ่งวุ่นสมาเหอะสิ่งจุนจมากับคนยิ่งไม่เชิงอะยังเหอะที่มาที่จันทร์ตุลังอะอามาเหอะจำมั้งอะอาทิตย์ไปยังช่วงอะนั่นแหละมันซะมันกว่าจะคว้าเงินนั่งอะอาวุธช่วงท่าฟิบูควันตื่นจะสู้งานที่ท่าไลฟ์สู้ตื่นสู้อาทิตย์ท่าหัววิธียุ่งให้นานจะสู้ชิลามกว่าเดี๋ยวฟลาสุระเหอะความงงอะอาทิตย์ไปกันนั่นแหละอาวุธลิสูอาเมทซิลิสุระเหอะทิลิสูมันกว่าจะงานนั่งอะ

0: พระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกิน

0: บังเทนบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตแต่ต้องพัฒนาทักษะใหม่ขยายตลาดแรงงานต่างประเทศรวมถึงเตรียมรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ในแพทย์เปรมศักดิ์พิยุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามถึงปัญหาการว่างงานและการสร้างงานโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าสถานการณ์การว่างงานของไทยยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายแต่ปัญหาหลักคือความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานกับตำแหน่งงานที่มีอยู่จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องพร้อมระบุกระทรวงแรงงานกำลังขยายตลาดแรงงานต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ๆเช่นแคนาดาและอิตาลีหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายและเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานภายในประเทศผ่านโครงการเรียนได้งบจบได้งานซึ่งเตรียมบรรจุในงบประมาณปี2570ส่วนการรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เห็นว่าไทยต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขีดความสามารถของแรงงานในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งดูแลนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวน2คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอตากใบขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
3: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยทั้ง2คนรู้สึกตัวดีและถูกนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เนื่องจากผู้บาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกแถลงการชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือตามกระบวนการทางกฎหมาย
4: ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกเอกสารชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นหลังตรวจพบมีการนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนโดยการบินไทยระบุว่าขณะนี้ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่เบื้องต้นคาดว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียโดยบริษัทได้ประสานงานเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแล้วบริษัทขอยืนยันว่ามีมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกเรือทุกคนอย่างเคร่งครัดโดยห้ามให้พนักงานครอบครองนำเข้าหรือขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดหากพบพนักงานกระทำความผิดจริงบริษัทจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้มิโชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โอ
6: ชา
5: ดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกันภัยรถยนต์แบบไหนคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมแม่ในช่วงนี้เราก็น่าจะเจอสาธารณภัยหลากหลายมากมายครับอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือรถยนต์ถูกน้ำท่วมนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังจากที่รถยนต์ของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมอย่างแรกครับให้ไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันภัยเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองกรณีรถเสียหายจากถูกน้ำท่วมบริษัทประกันภัยนั้นจะตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายของรถยนต์จากนั้นเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมเพื่อทำการประเมินราคาในการซ่อมรถยนต์นอกจากนี้เราจะเจอการคุมราคาความเสียหายจากบริษัทประกันภัยโดยรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยและเมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติก็จะสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมที่เลือกเอาไว้สำหรับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทครับสำหรับประเภทหนึ่งครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงน้ำท่วมจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกภัยและคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์คันเอาประกันภัยถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายโดยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งนี้อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเลือกรูปแบบคุ้มครองที่เหมาะสมก่อนทำประกันภัยครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่2กรณีซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยจากน้ำท่วมทั้งนี้ประกันภัยและจำนวนความคุ้มครองภัยน้ำท่วมของแต่ละบริษัทประกันภัยอาจมีจำนวนเงินเอาประกันภัยและรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่3กรณีซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายหากใครสงสัยเรื่องของประกันภัยอย่าลืมติดต่อที่สายด่วนคปภ.1186ครับขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันกับแจงอลิสาเพียงตังคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงอะไรในช่วงยามบ่ายแบบนี้ทักทายแนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้ที่หมายเลขเดิมค่ะ0532767933วันนี้ฝนตกลงตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้เลยนะคะว่าแจ้งเตือนฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนค่ะซึ่งก็จะตกยาวไปจนถึงช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะคะคุณผู้ฟังในหลายพื้นที่ตกหนักมากที่สถานีในเมืองก็ตกหนักเช่นกันค่ะตอนนี้ก็ยังคงมีฝนตกลงมาค่อนข้างหนักหลายชั่วโมงต่อเนื่องกันในพื้นที่สูงต้องระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนสไลด์ยิ่งถ้าในพื้นที่ที่ฝนตกสะสมเป็นเวลานานก็อาจจะทำให้ดินอุ้มน้ำชุ่มทำให้เส้นทางการเดินทางในหลายจุดมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่เองค่ะก็มีการเตรียมพร้อมรับมือฝนเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีหนังสือวิทยุสื่อสารด่วนที่สุดนะคะลงวันที่27มิถุนายน2569โดยอ้างอิงถึงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงด้วยทั้งนี้ทางนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ก็ได้มีการกำชับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมออกปฏิบัติการพร้อมกับติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ระบายน้ำไม่ทันน้ำท่วมขังหรือแม้กระทั่งที่อาจจะทำให้เกิดการจราจรติดขัดในหลายพื้นที่ดังนั้นการเดินทางในช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ลุ่มต่ำรวมไปถึงพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลริมฝั่งแม่น้ำต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้หมายเลขโทรศัพท์นะคะของ CM Force ซึ่งเป็นศูนย์ CM Force ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน0532344444 053234444ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอีกช่องทางนึงก็คือ Toffee Fondue ค่ะของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็สามารถที่จะโหลดเก็บมาไว้ได้ก็แจ้งข้อมูลต่างๆเข้ามาได้นะคะในการขอความช่วยเหลือค่ะท่านใดที่ไม่สะดวกก็เข้าไปที่เพจของเทศบาลนครเชียงใหม่สแกน QR Code Toffee Fondue นะคะซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งพิกัดปักหมุดขอความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองค่ะก็นำมาพูดคุยกันในช่วงแรกนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนในช่วงวันฝนตกแบบนี้ทักทายกันเข้ามาได้ใครที่เดินทางกันอยู่ก็ใช้สติในการเดินทางมีน้ำใจให้กันเยอะๆเราเห็นข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะสื่อที่ออกมาถึงอันตรายบนท้องถนนอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทขับรถเร็วไม่มีน้ำใจโมโหหัวร้อนนำไปสู่โศกนาฏกรรมต่างๆที่ไม่คาดคิดดังนั้นในทุกๆเส้นทางก็ขอให้มีน้ำใจต่อการเคารพกฎกติกาค่ะเพื่อที่จะให้เราเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังและช่วงหน้ามาพูดคุยกับกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเชิญชวนไปแอลกันเจ้าจะมีงานอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้ามาคุยกันในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆที่เตรียมมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเป็นอีกหนึ่งเพลงเก่านะคะที่เปิดฟังเมื่อไหร่แล้วก็จะคิดถึงเรื่องราวในอดีตเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีเรื่องราวทั้งที่เป็นบทเรียนเรื่องราวทั้งที่เป็นเรื่องราวที่น่าจดจำนะคะหรือแบบเรื่องราวที่ทำให้เราอมยิ้มหรือมีน้ำตาหลากหลายอารมณ์ค่ะกับเพลงเก่าเพลงนี้

0: พลงช้าๆซึ้งๆในช่วงนี้นะคะเข้ากับบรรยากาศวันฝนตกฝนพรำลงมาค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งเปิดเข้ามาฟังสวทชเชียงใหม่ค่ะรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้ก็มีเรื่องราวของกิจกรรมดีๆของทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จะชวนทุกคนไปเที่ยวงานมนต์เสน่ห์นะคะที่จะทำให้ทุกคนหลงรักความเป็นชาติพันธุ์ค่ะกับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปี2569เขาจะจัดทั้งหมด4ครั้งด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังครั้งแรกจัดศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้วันที่3 4 5คุณผู้ฟังวันที่ใช่ไหมศุกร์เสาร์อาทิตย์ถูกต้องแล้วล่ะ3 4 5นี้นะคะไปเจอกันได้ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ชั้น1ค่ะซึ่งภายในงานเนี่ยเขาจะมีทั้งเรื่องราวของเสื้อผ้าอาหารการกินต่างๆaccessory ของที่ลึกนะคะไม่ได้มีแค่ของจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์สินค้าพี่น้องชาติพันธุ์เป็นการรวมกันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ค่ะเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็แม่ฮ่องสอนใครที่เป็นพี่น้องชาติพันธุ์งานนี้ห้ามพลาดนะไปช้อปปิ้งกันได้และเดี๋ยววันศุกร์ใครที่เป็น FC ของดีเจโมขาวนวลไปเจอกันได้ในงานเดี๋ยวจะพาดีเจโมขาวนวลนะคะไปถ่ายคลิปโปรโมทประชาสัมพันธ์กันด้วยใครที่เป็นดีแฟนคลับของดีเจโมขาวนวลนะคะก็ไปเจอกันได้ในงานนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะของพี่น้องชาติพันธุ์มาร่วมโปรโมทมีน้องอาเมใครที่เป็นแฟนคลับของน้องอาเมบ้างน้องอาเมสาวเมี่ยนจากเมืองฝางเจ้าน้องอาเมสาวเมี่ยนจากเมืองฝางนะคะก็อาจจะได้มาร่วมกิจกรรมอะไรก็ได้ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้เจอน้องอาเมกันไหมแต่ว่าวันที่แถลงข่าวน้องอาเมก็เป็นตัวแทนของอินฟลูเอนเซอร์ชาติพันธุ์ที่ประสบความสำเร็จมีผู้ติดตามกว่า5ล้านคนมาช่วยโปรโมทค่ะชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาโดยเป็นการรวมกันของพี่น้องชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน4จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็แม่ฮ่องสอนก็เชิญชวนนะคะไปด้วยกันไปเที่ยวกันนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมก็จะจัดที่วันนิมานสัปดาห์ที่3จัดที่ขวงประตูท่าแพและสัปดาห์ที่4ของเดือนกรกฎาคมศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคุณผู้ฟังไปสนุกกันได้นะคะกับกิจกรรมที่หลากหลายที่เชิงสะพานท่าขามจังหวัดลำพูนค่ะพี่น้องชาวลำพูนรอเลยกับงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาขนกระบวนขนทัพพี่น้องชาติพันธุ์นำผลิตภัณฑ์สินค้าและเรื่องราวดีๆไปถ่ายทอดให้กับทุกท่านถึงที่จังหวัดลำพูนนะคะโดยเฉพาะในวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์ที่เชื่อว่าคนก็ต้องคึกคักกันอย่างแน่นอนอยากจะให้ทุกคนค่ะก็ไปสัมผัสนะคะมีเรื่องราวของการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปถ่ายทอดภูมิปัญญามี business matching มีกิจกรรมดนตรีต่างๆนะคะตลอดทั้งวันทั้ง3วันของการจัดงานแต่ละครั้งศุกร์เสาร์และอาทิตย์ให้ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนแห่งสีสันของชาติพันธุ์เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวกันด้วยนะสำหรับ730ปีเมืองเชียงใหม่ค่ะสำหรับ730ปีเมืองเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งแคมเปญสำคัญที่เชิญชวนทุกท่านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวเชียงใหม่ได้ตื่นตัวตื่นตาตื่นใจตั้งตารอคอยในเรื่องของกิจกรรมดีของ730ปีนครเชียงใหม่ซึ่งถือได้ว่าเรากำลังจะก้าวสู่เมืองแห่งมรดกโลกจะเป็นเมืองแรกที่ยังคงมีชีวิตที่อื่นเป็นโบราณสถานนะได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแต่จังหวัดเชียงใหม่ของเราจะเป็นการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกในขณะที่เป็นเมืองที่มีชีวิตไม่ใช่มีแค่โบราณสถานมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้เป็นมรดกโลกเป็นเมืองที่มีชีวิตเป็นเมืองแรกเลยที่มีการขอเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสให้จังหวัดอื่นๆค่ะสามารถขอได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน730ปี Road to มรดกโลกนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแคมเปญสำคัญที่เราจะได้เห็นการทำความสะอาดตกแต่งหน้าบ้านให้สวยงามแต่ละจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดที่อยู่ในทะเบียนของการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วก็อีกหนึ่งจุดสำคัญนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่พี่น้องชาวเชียงใหม่ของเราต้องตื่นตาตื่นใจตื่นตัวรับรู้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญค่ะให้จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะได้ก้าวสู่การเป็นมรดกโลกอย่างสมศักดิ์ศรีทั้งนี้แล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ดีๆที่เราจะได้เห็นทูตว ัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ก็คือคุณอ้อมรัตนังได้เดินทางโปรโมทประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำกิจกรรมดีๆนะคะก็สามารถที่จะติดตามต่างๆนะคะข้อมูลต่างๆได้ทางสภาวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ถ้าท่านใดสนใจอยากจะทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุน730ปีเชียงใหม่สู่มรดกโลกติดต่อได้ที่สภาวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เท่านั้นอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเด็ดขาดนะคุณผู้ฟังอันนี้จริงๆนะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเด็ดขาดเลยว่าสามารถที่จะดีลได้หรือว่าสามารถที่จะมาทำกิจกรรมคอลแลบกันได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้าสมมติเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ730ปีเชียงใหม่สู่มรดกโลกเนี่ยต้องสภาวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เต้าอั้นเจ้าต้องบอกว่าเท่านั้นนะคะใครก็อย่าได้แอบอ้างเรื่องราวแบบนี้เด็ดขาดเลยเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะมันคือหัวจิตหัวใจนะจริงๆนะคุณผู้ฟังมันคือเรื่องของหัวจิตหัวใจอ่ะของเมืองเชียงใหม่เราไม่ว่าจะเป็นกำแพงเมืองคูเมืองเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรวิหารวรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารค่ะวัดเชียงมั่นวัดสวนดอกนะคะวัดเจ็ดยอดวัดอุโมงค์วัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนชาวจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็อยากจะเน้นย้ำค่ะว่าในเรื่องของการประเมินนั้นเดี๋ยวอีกไม่นานแล้วค่ะอีกไม่นานแล้วอีกประมาณเดือนกว่าๆเราก็จะถึงช่วงที่ทางคณะกรรมการต่างๆก็จะเดินทางมาประเมินนะคะลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในช่วงนี้เราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆผ่านทางหน้าเพจของสภาเมืองเชียงใหม่ผ่านทางหน้าเพจของพี่อ้อมรัตนังด้วยในการเป็นทำหน้าที่ทูตมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่นะคะในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสร้างความตระหนักและก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของการขับเคลื่อน730ปีเชียงใหม่สู่มรดกโลกค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่พวกเราทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและเราสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะในแคมเปญสำคัญนี้ด้วยคุณผู้ฟังคะวันนี้มีสองสาวมาอยู่ในรายการ ขออนุญาตแนะนำตัวแล้วก็เปิดตัวเลยละกันนะคะเป็นครั้งแรกค่ะของน้องๆทั้งสองคนเรียกสั้นๆว่าน้องแองเจนะแองเจแล้วก็น้องเบนซ์มาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้พี่ๆศิษย์เก่าแม่โจ้มาให้กำลังใจน้องๆกันได้นะคะมาให้กำลังใจน้องๆกันได้นะสวัสดีทั้งสองสาวค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องเบนซ์แนะนำตัวก่อนเลยค่ะลูก
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชัตพรบัวแก้วดีนะคะชื่อเล่นชื่อน้องเบนซ์ค่ะมาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะอยู่คณะศิลปศาสตร์นะคะหนูเป็นนักศึกษาฝึกงานนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งสาวเอ็งเจค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชมพรจติมานะคะชื่อเล่นชื่อแองเจนค่ะมาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เหมือนกันค่ะอยู่คณะศิลปศาสตร์ค่ะฝากพี่ๆนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
0: ก็จะได้ยินเสียงสองสาวนี้บ่อยขึ้นนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวถ้าน้องๆจัดรายการเก่งแล้วก็ฝึกงานแล้วคล่องแล้วก็จะชวนมาอ่านข่าวมาพูดคุยกันในรายการมาเม้ามอยกันในรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะเพราะว่ารายการของเราก็จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะให้น้องๆฝึกประสบการณ์ได้มีประสบการณ์จริงในการจัดรายการคุยกับคุณผู้ฟังรับสายโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงรวมไปถึงได้เห็นเบื้องหลังค่ะเบื้องหลังนะคะที่ทุกท่านจะได้ทราบว่าเอ๊ะวิธีการจัดรายการพี่ๆดีเจต้องทำอะไรบ้างเตรียมตัวอย่างไรก่อนอื่นเลยความคาดหวังของสองสาวอยากจะได้อะไรจากการฝึกงานในครั้งนี้คะลูกน้องเบนค่ะมาฝึกงานครั้งนี้คาดหวังว่าเราจะได้อะไรเอ่ยน้องเบนหรือแอนเจก็ได้ค่ะ
2: อ๋อคาดหวังว่าจะได้ความรู้มากที่สุดค่ะเพราะว่าชอบในด้านการพูดเป็นดีเจแล้วก็ชอบพูดด้วยค่ะ
0: อืมชอบพูดนะคะแอนเจน่ารักได้ยินเสียงไม่ค่อยได้ยินเสียงแอนเจหรอคะแอนเจพูดดังนิดนึงโอเคน้องเบนล่ะคะ
1: หนูชอบการจัดรายการค่ะ
0: ชอบการจัดรายการ
1: มีความรู้มากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะจากที่เรียนมาเนาะจากที่เรียนมาแล้วในวันนี้เนี่ยหนูได้มาเห็นพี่ๆทำงานได้มาเห็นพี่ๆจัดรายการได้มาเห็นพี่ๆทำงานได้มาเห็นพี่ๆจัดรายการครั้งแรกที่เห็นห้องส่งรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกตื่นเต้นค่ะมัน
0: อุปกรณ์เยอะไปหมดเลย
2: เยอะไปหมดเลย
0: ใช่ไหม
2: ใช่
0: อุปกรณ์เยอะไปหมดเลย เคยคิดไหมว่าเวลาเราเปิดฟังวิทยุเอ๊ะดีเจเขาทำอะไรอยู
1: ่เคยค่ะ
0: เคยฟังวิทยุล่าสุดเมื่อไหร่ ในรถเคยฟังไหม
2: เคยค่ะ
0: เปิดวิทยุตอนไหนตอนขับไปไกลๆคุณพ่อคุณแม่เคยเปิดฟังวิทยุเปิดวิทยุให้ฟังไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เ พลงยุคไหนที่เราชอบฟังอ่ะเข้าเรื่องเพลงเลย
1: ส่วนใหญ่ก็ชอบเพลงเก่าๆค่ะ
0: เพลงเก่าๆพี่เสกโลโซน้องบอกว่าเป็น FC เสกโลโซเดี๋ยวเปิดให้อ่ะไหนใครเป็น FC เสกโลโซทักทายแนะนำเพลงกันมาหน่อยสิช่วงนี้พี่เสกออกมาแล้วดังนะช่วงนี้พี่เสกแบบมาครองคอนเสิร์ตละแอนเจล่ะคะ
2: หนูชอบลูกทุ่ง
0: ลูกทุ่งเลยเหร
2: อ
0: ดีมากลูกทุ่งอยู่วันพฤหัสทุกวันพฤหัสพี่เจนจะเปิดเพลงลูกทุ่งรายการของเรานะทุกวันพฤหัสเราจะเปิดเพลงลูกทุ่งค่ะคุณผู้ฟังก็ฝากน้องๆสองคนนี้นะคะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งตื่นเต้นวันนี้มาวันแรกพี่เจนก็จับใส่หูฟังแล้วก็แนะนำตัวเลย อยากจะถามน้องๆว่าจริงๆแล้วเรียนจบไปเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรมีอาชีพในฝันหรืองานในฝันไหมคะ
1: หนูก็มีอาชีพอยากทำเกี่ยวกับสายนิเทศนี่แหละค่ะอยากทำเกี่ยวกับจัดรายการจัดแสงหรือสีอะไรพวกนี้ค่ะ
0: เรื่อง Light and Sound
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็การสื่อสารแสดงว่าเราเป็นคนชอบงานอีเวนต์เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแอนเจล่ะคะ
2: หนูอยากทำธุรกิจส่วนตัวค่ะ
0: ด้านไหนบ้างลูก
2: อยากทำเป็นเช่าชุดหรือว่าถ่ายพรีเวดดิ้งอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: สายนั้นไปเลยนะคะแต่การสื่อสารก็สำคัญเนาะในทุกๆอาชีพหนูลองหลับตาแล้วลองนึกดูเอ๊ะอาชีพไหนที่ไม่ต้องพูดบ้างอาชีพไหนที่ไม่ต้องสื่อสารอาชีพไหนที่ไม่ต้องคุยกับใครน้อยเนาะมีไหมทุกอาชีพต้องสื่อสารหมดเล
2: ย
0: ต้องสื่อสารทักษะการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้เราอาจจะอยู่ในห้องส่งค่ะน้องๆ อาจจะไม่เห็นว่าเอ๊ะมีคุณผู้ฟังอยู่หลายจังหวัดบางทีก็จากลำพูนเชียงใหม่บางทีเวลาที่เราสำรวจผู้รับฟังก็จะมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาจากสุโขทัยยังได้รับสัญญาณได้เลยนะคะสุโขทัยฮอดหรืออะไรอย่างเงี้ยทางแบบที่ไกลได้รับสัญญาณดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการสื่อสารในวันนี้เชื่อว่าดีใจที่น้องๆเลือกมาฝึกงานที่สวทเชียงใหม่นะคะดีใจที่เห็นคุณค่าของงานสื่อสารแล้วก็ดีใจที่เห็นคุณค่าของสถานีวิทยุค่ะเดี๋ยวในโอกาสต่อไปคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังเสียงใสๆของน้องๆสองคนร่วมจัดรายการกับพี่แจงแล้วก็พี่ๆดีเจสวทเชียงใหม่วันนี้ขอบคุณทั้งสองคนค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: โอเคค่ะน้องๆว่าตื่นเต้นมากพี่แจงถามอะไรเยอะแยะชวนคุยคุณฟังชวนคุยนะคะเอาละค่ะสำหรับในช่วงนี้ยังคงต้องแจ้งเตือนเรื่องราวที่สำคัญก็คือการดูแลสุขภาพโรคต่างๆมาเยอะนะคะโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนแบบนี้พื้นอย่าให้แฉะถ้าบ้านคุณมีผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งเด็กรวมไปถึงเราทุกคนแหละห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่นช่วงนี้นะคะถ้าเปียกฝนกลับมาก็ต้องรีบทำความสะอาดตัวเองทำตัวให้แห้งให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่มีเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอผู้สูงอายุต้องระวังค่ะถ้าบ้านของคุณยังไม่มีราวจับตรงบริเวณทางเดินหรือในห้องน้ำห้องครัวห้องนอนต่างๆต้องระมัดระวังเวลาสวมใส่รองเท้าที่อยู่ในบ้านก็ต้องใส่แบบพอดีมีพื้นกันลื่นนะคะถ้าใส่รองเท้าแบบไม่มีพื้นกันลื่นล้มขึ้นมาหัวฟาดแข้งขาหักบาดเจ็บเป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องใหญ่จริงๆดังนั้นดูแลและใส่ใจคุณและคนในครอบครัวนะคะดูแลในเรื่องของการใช้ชีวิตในบ้านนี่แหละดูแลตั้งแต่การใช้ชีวิตในบ้านเลยก็เป็นการแจ้งเตือนค่ะสำหรับท่านใดที่อาจจะมีการรับประทานยาประจำแล้วมันมีเอฟเฟกต์เรื่องของการเวียนหัวหน้ามืดตามัวช่วงนี้ต้องระวังเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดล้มหน้ามืดหัวฟาดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นเมื่อพบเห็นผู้สูงอายุหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น1669นะคะของกระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นสายด่วนฉุกเฉิน1669ช่วงนี้อาจจะต้องกลับมาทบทวนเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของน้ำท่วมภัยพิบัติอุบัติเหตุต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะดังนั้นในช่วงนี้ทั้งสายด่วนปภ.สายด่วนพม.สายด่วนของกระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นหมายเลขที่จะต้องเมมโมรี่ไว้ในโทรศัพท์ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอาจจะต้องปริ้นไว้ที่บ้านนะบางทีก็ลืมไง บางทีเราก็ลืมนะคะไม่ได้เปิดมือถือตลอดเวลาบางทีเราก็ลืมดังนั้นแล้วเนี่ยเบอร์ฉุกเฉินต่างๆเป็นเรื่องที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถบนท้องถนนการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านก็มีความเสี่ยงค่ะคุณผู้ฟังคะยังเหลือเวลาอีกประมาณน่าจะเปิดได้อีกสัก2เพลงเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังกันในช่วงท้ายรายการกันดีกว่าค่ะแล้วเจอกันนะคะวันพรุ่งนี้แจงมีภารกิจถ้ากลับมาทันไปแม่แต่งบุตรกวนเจ้าถ้ากลับมาทันก็จะรีบมาเข้ารายการแต่ถ้ากลับมาไม่ทันต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวจะเปิดเพลงเตรียมเพลงไว้ให้ค่ะฝากเพลงไว้ให้น้องๆเปิดเพลงเพราะๆโทรเข้ามาขอเพลงได้0532767993วันนี้คุยสบายยามบ่ายขออนุญาตลาไปได้เพลงเพราะๆเก่าๆซึ้งๆเชื่อว่าหลายๆคนคงชอบเพลงนี้เหมือนกันค่ะวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ในรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายนขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภา
5: หนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่น

0: อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนภาคบริการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเกษตร
1: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคการเกษตรที่ได้รับอานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกปฏิพลสัทพรหมารายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมประเมินลดขบวนรถโดยสารรายสถานีเพื่อลดต้นทุนก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาน
2: ายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดขบวนรถเพื่อลดต้นทุนและการขาดทุนว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการเดินรถเร่งสรุปข้อมูลกลับโดยจะดำเนินการในลักษณะทยอยทำเป็นระยะโดยจะเริ่มพิจารณากระบวนรถขนส่งสินค้าเป็นส่วนแรกเนื่องจากปัจจุบันมีสัญญากับภาคเอกชนอีก1รายซึ่งหากยังมีสัญญาต่อกันก็ไม่สามารถลดขบวนรถตรงได้ทันทีโดยปัจจุบันมีเพียงขบวนรถน้ำมันดิบแค่ขบวนเดียวที่สามารถแยกพิจารณาได้ส่วนขบวนรถโดยสารจะต้องทำการประเมินและทยอยทำแทสซิ่งเพื่อเสนอให้กระทรวงคมนาคมเห็นภาพรวมว่าจะสามารถปรับลดปริมาณลงในสถานีช่วงไหนอย่างไรทั้งนี้ในทางกลับกันการรถไฟจะเร่งดำเนินการติดตั้งระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทั้งบนรถไฟและสถานีต่างๆควบคู่กันไปด้วยการเปิดรับเอกชนร่วมเดินรถแต่อุปสรรคการลงทุนนุชศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการรับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมกรณีประกาศผลสอบครูผู้ช่วยคาดเคลื่อนยืนยันเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์พร้อมเสนอแนวทางเยียวยาน
3: ายอัครนันท์ กันกิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการซึ่งเดินทางมายังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดสอบหลังจากได้รับแจ้งว่าตกจากอันดับที่1ไปอยู่อันดับที่2ภายหลังมีการประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งที่ได้รับหนังสือเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการแล้วโดยกล่าวว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้ดีและให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายขั้นตอนแรกจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยอาจนำข้อสอบมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้เข้าสอบมีความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและความถูกต้องของกระบวนการก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาในลำดับต่อไปคาดว่าจะได้คำตอบชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เมื่อสุงค่า
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: อุดุธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ฝ่ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

最啊他那也嘛也来啊样啊天地啊

que yo fui.

lên. Kim Nhiên ơi, xin lỗi.

Bye now.

también

青年啊。

Thank you.

民阳光远久，呀，阳光。

娃，哎呀那个嘞娃，哎呀那嘛，真是啊。

Ja, wir nehmen die Kuh ab, ja.

ียบเขียอยู่นาปุ่นด้านเสียอ

Yeah.

Vietnam.

สุอาหนาจังทิมลวา

见哪子呀，就在外

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดยะลากำชับติดตามคนร้ายก่อเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพร้อมเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายควบคู่เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็ว
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมาย

0: สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อหารือมาตรการควบคุมการนำข้าวกุ้งและปลากระพงมั่นใจส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้ง2ประเทศ
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันที่1กรกฎาคมนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารประเทศมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาหลังจากที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมารวมถึงคาดว่าจะมีการหารือการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารโดยคาดว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทางด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศจากนั้นจะร่วมเดินทางไปกับคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีกำหนดจะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งอาจจะมีการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญปลายปีนี
3: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.

0: ทบเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
7: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนอลอนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

สุดงจัวสังชัวหูเตเชิดไทยเดอรลู่เสียงจังใหม่ลู่เชื่อฮาลุมงอินูไปหาออจายังซึ่งจูไปหาเถาเชื่อฮาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาเชื่อฮาเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดอร์ช่างเอเอ็มเต้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดอร์นัวมงยอเป้ลูมงสวดเลอชอกันนงเตา

古装人偶和三高男一多人人的道路人都能不能人偶和三高

寂寞，下个冬后别家路人都忙忙着看着路口，哎路人都有路人老米的有农药浪费哦。

nhớ dùng y trồng nạ chứ cứ tin nín chàng suốt lơ chua nú văn chan nú tỉ nên gạo chua lú trào hình tu xong ó chén chứ bùa trào chậu chua nú nua nhang chua lú dị lì xa cậu chứ tù cha cứ cắn nú nua dò lễ bì kì nhang chua lú dị lì nghe cậu chào tù cha cứ cắn bì kì dòm bùa xong nua dò nên xong đợt nua cú dò chua sành vang dòng xa cho kháng chôn tù sủ tống chua hà lù mong đợt lú xế trên mại tuần chứ ý chồng nạ chứ cứ tin nín chàng suốt lâu mà quần đê nữa cú tao cho ý sang lụt cha cứ dò dù thò sang lụt cha cứ mua lúm bề hà ta chớ có ý lên sư mà cú mua cho lù cho chỗ bế suốt lâu tao lù cùng kế lo dễ ua kế tăng lợi mà quần đê nữa nữa chè thò bế cho nạ chứ cứ tin nín chàng phong dư suốt lâu cứ mên găng lù sai hà lù nông nhó chuôn đầu phê Facebook mà thó mê suốt lâu bán chùa gọt lấy gọt chè y linh y chè bú chùa phê số vô thó Chiang Mai AM y chén báo bùa sang chọc trào kilohertz mà ở trong đầu thó mê chùa chùa linh chùa tùa ha thó cho phong dư cứ mê ngang lù à sái nhỏ cho hú TikTok ha thó mê suốt lâu bán chùa gọt lấy gọt chè bú cho cú bán chùa chẳng ràng đù sử tông chùa ha ở trong đầu thó mê chùa chùa linh chùa tùa mà chuan chứ nua nu che cú hỏi yu lu mua chó sú sử cho lu thẳng chuom bế sốt lâu tàu bao mà trang sú sử thân đê cử cú yo cho lu thẳng chua bế sốt lâu tàu bao nu che yo ý trang sú sử cử nhó chuan đợi chó nụ chữ rắc thà bàn cho nụ chữ rắc thà bàn bố tàu tự tua trang tự lê nua hó hà ta yo bế sinh suốt lâu linh từ cử hà tàn chứ tê tính mình lắng có chứ lò sư mua tê dạng cử hà ta sáng hà mừng chú chùa rắc thà bàn nuôi chê cho nụ chứ bó tàu khế chong thang cử yúa chia chùa bế sinh mua bình sử hà ta cỏ lóng liên mừng tao lò sư แจ้งเบาะแสมึงเตาละซื้อเล่นถือกูมัวเต็งเหม่งกลางก็ซื้อกูสังแจ้งอยู่เลยเต็งเหม่งมึงจัวจอหนูซื้อรัฐบาลกวบปั้วปังจัวไอเราอยู่ขอเต็งเหม่งเด้อหนูเจมัวเป็นสื่อเกาะมึงเตาจัวจอหนูซื้อปั้วปั้วกูเตาเคศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลหนอมากู้ตอบเคช่องทางเจ้าเลหนัวยอเคจวนเดอตุมเบอร์สูต้องหอตุมเบอร์สูต้องคือยอสายด่วนอีอีอีอีเลอีเปล่าตัวเดาเตาชัวชัวรู้เสหนึ่งกับเปล่าชั่วโมงฮะหาเฉงมัวตูเว็บไซต์คือยอ www.อีอีอีอีเลยอีเปล่าตัวอีอย่างเก่าฮะgo.th ฮะตัวแอปพลิเคชันกูยอ psc เลยอีเปล่าตัวมากูเจ๋งมั่วศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เดรัฐบาลเลยอีเปล่าตัวฮะทำเนียบรัฐบาลมากูมั่วเป็นสื่อเกาะมึงเตาอ๋อลิงตือคือฮาตาเม่ฮอนจื้อเต้งเมงโลแล้วชื้อมั่วตีอย่างคือสังร้องเรียนมึงจู่จัวจ้อนหนูจื้อรัฐบาลหนูเจ็บมั่วเป็นสื่อเกาะมึงเตานะฮอนจื้อเต้งเมงลังก่อจื้อสังทอเกปั้นจัวย่างคางจัวจ้อนหนูจื้อรัฐบาลปั้วหนูเจ็บปั้วตึกเคช่องทางศูนย์รับร้องเรื่องราวคือเป็นเสียงสังเกาะมึงเตาเหล่าหนูหอมาจอหนูจื้อป้อหาตาเถาคือเม่ก่อมึงเตาก่อมึงจู้จัวจอหนูจื้อรัฐบาลป้วนหนูเจ็บเราซื้อเม่เตี้ยข้อเสนอความคิดเห็นเดาจังเดาอย่างคือเม่สังฝ่ามึงจู้จัวรัฐบาลป้วนหนูเจ็บกูหามึงจู้จัวจอหนูจื้อรัฐบาลป้วนเตามาชั่วชั่วช่างคือเม่หามึงจู้จัวจอหนูจื้อป้วนหนูเจ็บจอหนูจื้อป้วนอยู่ชนจัวใช้หาตาช่างคือเม่ก่อมึงนึกเกี่ยวข้องดูหน่วยงานกลางชื่อเลยจังนุ่ยเจ๋ปุ๋ยมอช่างเต๋อจมึงสั่งมึงอีต่อจัวหน่วยงานคือใช้ชัวร่างคือไม่เกาะมึงหนอเจ๋จ้าหนูจื้อป้อนหมังเลยดำเนินการชวนจัว
ลับปังจวดเกลาเต็งเหม่งจัวเปเสียงสวดเล่าหนัวเนอะมากูกูหอมม้วนจะหลุดถังเลยหนัวจัวสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวฮะห้านซื้อมองห้าเยอะอีจ้างสูสื่อห้าย่อจวนเต่ารู้เสียงเชิงใหม่มาจ้างสูสื่อหนัวหนูเจยเยอะอีจ้างสูสื่อคือย่อจวนเต่ารู้เจ๊ชั่วลงพยาบาลสวนดอกคือย่อจวนเต่ารู้เสียงเชิงใหม่อ้อมาจ้าหนูจื้อคือชั่วคือย่องานธนาคารเลื่อนเต่ารู้เจ๊ชั่วลงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หนูเจ็บปูกูเต่าเติร์ดตัวท้อเจ้าเป้จอหน่ะจุกุตินิ่งจางสวดเหลือลิงตือคือหาตามัวลู่เจ๊คอคอคือมีย่อจนลู่เสงเชียงใหม่ปังจั่วมึงบริจาคช้างจวนเติร์ดลู่เสงเติร์ดจวนเติร์ดลู่เจ๊ชั่วลงพยาบาลสวนดอกเต่าวิโยหาตาต่างชื่อนัวนุมาจนช้างชั่วชั่วกรุ๊ปเลยเหรอขาดแคลนชุมวันช้างจือเจ้าวิโยหาตากู้ลุนเติร์ดคือหาตามัวเต้เต้งเหม่งสืบเช่งคืออุบัติเหตุฉุกเฉินโลมอเก๋กังผ่าตัดลู่โลเออวัวจัวจอตัวนึงคือเต่าจอมม่อนตาเออปัวผ่าตัดลู่ปัวจอมช้างเด้อปัวมัวเจอเจชาเลมัวจอช้างคือย่อจนเด้ออาจจะชั่วฮะคือมัวย่อจนหูลูกคลังเด้อธนาคารจนช้างเด้อจนมึงซื้อเลยมาตั้งชื่อหนัวมัวเจอมาจนหนูจื้อปัวจนหนูจื้อคือชั่วปัวเช่าหาตายมัวเจอเอจังฮอมมัวเตสือเช่งเลยหนัวตัวอ้อเป๊ะเคล็ดดำดาวหนูเจ็บจนช้างหนูย่อจื้อเจ้ามาวิเลนเด้อชาเลเต่าตัวช้างเต่าท้อเก๋ปังจวนเด้อเป๊ะจอนน่ะจื้อคือตีนิ่งจังสวดเหรอชั่วชั่วกรุ๊ปเลยก็จะหาก็จนช้างย่อจะกรุ๊ปตื่นหรอโปเล่งมุงบริจาคเต่าย่อเล่งตื่นคือหาตาไม่รู้เจ๊ขอขอชุมวมอชุมวงเก่งรู้เจ๊ขอขอบริจาคเต่าหนูเจ็บมึงบริจาคเต่าจนรู้ห้องรับบริจาคโลหิตคือย่อตัวชั้นอีอาคารสีพัดยกเฮชัวชัวนูเถารู้ชื่อเหาหยีเต็งเต๊ะจังนาทีมึงจูเก่าเจ้าเต็งเราชื่อเล่งตือกือเมสังเป้ารายละเอียดเดาตัวหนัวหนัวหลอกุ้นเดาสุดตรงดูจอหนูจือกือชั่วปวดถังเตาจนดักตุ้มเบอร์สุดตรงคือยอศูนย์จื้อเป๊ะจั่วเป๊ะจื้อเจ้าอ้อเปล่าตะกันหายอีชันจื้อเหาะศูนย์จื้อเป๊ะจั่วเป๊ะจื้อเจ้าอ้อเปล่ามากุ้นเดาสุดตรงหนึ่งรายละเอียดอันเด็กกูเตาหาตาโยกูมอมมออย่างนัวเราชื่อโยกูสังบริจาคก็ชื่อมาโมอีขอเต็งเหม่งเลอุเลนัวปัวอยู่บริจาคเต่ากุนเต่าหนุ่งจอหนูจื้อปัวเต่าเนอมากูหอมมัวจะหลุดช่างเต่าเลยนัวจัวเป๊ะจอหน่ะจื้อกตินิ่งจังสวดเลยเต่าเป้าเลยนัวเอเล่งถือคือหาตามีเนาะจะหูรู้เสียงแจ้งใหม่เนาะเชสะดวกคืออยู่ตัวปังบริจาคช้างนัวเรากูเจอเมสวดเลยฮอมาเก๋กังคือหาตาอยู่บริจาคช้างเจอเต่าอีตูต้นแห่งจูชาเยอะเอ๊ะขอก้มมองคือลู่เห็นเดี๋ยวฮะเถ้าคือก็บริจาคมองเหล่าน้อยเจก็ปังจวดต้นแห่งเต่าอวดจวดเป้มัวเก๋ขี่ฟังเห็นเลยมาโงหูสวดเลยนะเอกูทางเล่นัวเอจวนซื้อนัวน้อยเจกูหออยู่ลูจออีช่างเกลอเจจัวเปสุดเราลูกงเกลอเจอวเกเออีปลาโนเจกูมาเลจอกันลูมัวหรืออย่างจะลูทางจวนซื้อจัวเปสุดเราเต่าเป้าหรอกูหอยู่จออีช่างชัวตั้งเสียงกูยอตุ้มชายปั้งเย้งชัวย่างยอตุกือฮูช่างชัวตั้งเสียงนัวเอกูยอมว่าจอจัวอีแรงพงอยู่กือเต่าท้อช่างเกลอเจโนตัวหรอสือลุ่มเปหาตาหนูแดงจงอย่างนี้คือก็ถอตัวจะหูติ๊กตอกสัวมาก็เช่าตัวหาตาสังถอนึงช่างคือหาตาเถ่าเถ่าลัวกูยอรู้ปังเตอรู้ปังเตอเนาะเตอถอจื้อฮะเถ่ากูเถ่าลัวกูยอรู้ปังเตอช้าเนาะมากูมัวจะรู้นึงมาจงอย่างนี้ยอปังเย้งสวยย่างร่างสัวปังเสียงคือมัวลุ่มเบหาตาก็จัวลูกูเถากูเจ๋งลัวโนมากูกูหอมมัวช่างหนัวมัวจออวก็ตูฮะมัวจออวเกลอเจจัวเปสดเลยดูก็นองอวเกเอเตเถายอหาตาจียอช่างหนัวโนแล้วก็จอกันเสาตัวกลัวนะเอกูมัวช่างหนัวจัวเปสดเลยนองกงเกลอเจอวเก

มาจวนซื้อนัวหนูเจกูหอยอยู่วะรอกังลูมัวอีจ้างสูสึจะลูทางจัวเปสดเลยเตาเป้ามันเดือจ้างสูสึนัวหนูเจกูอยู่วะหาจูนเดือฟัวจวดเลนังมาเจ้าเลมจอหนูจูกือใช้ชัวฟัวจวดเลนังเตาเตอต้วนทัวเตอมากูหาตาเนาะจวนเดือเตเชือไทยอ๋อจื้อนู้นัวรอมองจูนจัวนู้ติไปรู้ช่างสินดูมาอยู่ม่วนนั่งเตาเป็นขอเชิญมานั่งอยู่รู้รู้เห็นเลยหนอมาเล่นตือคือหาตามีเนาะจบพื้นที่เสี่ยงอยู่จู่เตาเจียงฟังเนาะมาเจอเลยคือจอหนูชื้อป้วนถั่วเตามาป้วนหาตาอยู่ม่วนนั่งรู้รู้ชื่อหาเนาะจัวพังเก่าเต้เนาะจัวพังภาคอีสานเนาะจัวพังจังกังเต้เนาะจัวพังกือยอพังคือยอดจวพังรู้ตัวป้อเล่งหาตามั่วนางลูหนอมาเดาจอหนูจูป้อเตาเตอตัวเจ้งตงมาป้อหาตาเปล่าจบไปรู้เสงคือยอดจวตีเชื้อไทยมาโยจูเตาเจ้งฟังเกิงเกาเลชื่อเสงยอจอคือมียอดจวพื้นที่เสี่ยงคือซื้อเลยคือยอดเจจนดอกเต้นดุดเล่หังเล่ยอดเจจนดอกขอเชิญคือหาตาเกล่งคือหนอเกล่งคือทางผ่านน้ำเราเชื่อยอดเจจจนดอกเต้ขอเชิญคุณช่างช่างจากตู้ต่อป้อเตาและชื่อย่อเจเจนตัวเต้าป้อคุณหัวตู้ลูเจ้าเป้เตาเล่นเตามาเล่นถือคุณย่อจบพื้นที่เสียงโนมาโยเตาเจงฟางวิยอหาตานั่งโยลูลูฮะเต้าเถานั่งกุยโยลูเจ้าออเปนูเถาคุณนางลูเจ้าหนูเจกุยโยอวดจัวมั่วอังพอพอซ่องซ่องเจหนูมั่วเป็นสื่อโยตู้ต่อป้อเตาอ๋อฮะเต้ช่างซื้อยวนคือตัวกัวเตวังเตเจโรอยู่เตะกงเตลงมาสวดเลยอยู่เตาเจียงฟังเนาะหาย้อจัวเล่นถือกุย้อย้อเจเกลี้ยหาจื้อนอยเจกุยจู่เตาเจียงฟังห้าวิโยหาตาโยมั่วคลื่นชาจูเล่นเตาเป้เมตหนอมาเล่นถือกุยไม่ย้อจัวเล่นถือกุยไม่โมอลังโอลัวโลมึงย้อเจจัวเกลี้ยหาจื้อนอยเจกุยจู่เตาเจียงฟังคอนเตอร์โยมือฉ่างเราชื่อยัวใจเต้นก็เกลี้ยโลนอยเจกุยจู่เตาเจียงฟังคอนเตอร์ห้าอ๋อเจกูหอมมัวจะรูถังเลนัวจัวสดเล่าเตาเป้าเลนัวเอจวนซื้อนัวนุเจกูมัวฟัวจวดเลนังกูย้อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉิดไทยกูย้อนนู้นัวจะหลุดถังจวนซื้อจัวเป้สดเล่าเตาเป้ามาย้อจัวนู้นัวจะหนุซื้อฮาตาพังเก่าเต้หูเต้เฉิดไทยนุเจมวนนางย้อจวนเดาเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเดาไทยแกล้งเก่งขอเชิญมานางลู่ลู่อ๋อเฟ่งเต้านางย้อนลู่จัวลู่เสงแม่ห้องสอนเจ้งไห่พยาวน่านอุตราดิตต่างฮัลโหลเสียงพิษณุโลกฟัวจัวจ่านู่นัวย่อจวนเดือกือย่างเลนิ่งเก่าไปจูนิ่งเก่าหยีองศาจอฟัวจัวกู้ย่อจัวกือย่างเลไปเจ้าไปจูไปจูเจ้าองศาฮัมมัวจวนเจ้าเลนเดือกเก่าจูนิ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมากู้หันจูเลนัวฮะตาจูนู่นัวมึงจูนจวนนู่ติไปเต้เถากู้นู่ติเปล่าติดชื่อเลยหนอคือโยมวนนั่งเตานั่งโยลูรู้เห็นย้อจวนเด็กคืออย่างเลยเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฝ่งปวนเด็กไทยแกล้งหอเอมีย้อจวนขอเชิญตือฟัวจวนสองเลยจังซื้อสองต้องเตาฮะเตาสู่ต้องตัวกงเกลโลเจทางเปะเตาจวนเด็กดูสู่ต้องจัวฮารุมงเด็กรู้เสียงจังใหม่ยอมเม่เตาสู่ต้องตัวนุเจนเตาตัวเตาจัวตุ้มเบอร์สู่ต้องคือย่อสุนชื่อเป้อช่างเจ้าสุนสุนช่างหัวยอเม่ช่องต้องเตาคอมเมนต์ตัวเตาจัวตูเพจเฟซบุ๊กคือยอสวทเชียงใหม่ AMอีเซนเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะเจ้าปองยือคือเม่ใช้ฮันหนึ่งย่อจะหูติ๊กต็อกแล้วกูคอมเมนต์ตัวเตานะเช่าตัวเตาเอจังฮะตาอีเปล่ากูก็ชี้ยังคือลูเต้นเต้าเตาเจ้าปองยือคือย่อจะหูติ๊กต็อกโลนุ่ยเจเม่เช่าเคยเจียวไอ้กูมามาตะกังดูใช้ตะกังไอ้กูมาเลยมอเช่าเจียเล่นตือคือเม่สังทอเกลโลเช่นอแล้วกูทอตัวเตานะไอ้กูหอมมอเจ้าลูถังเลยนัวจวมเป๊ะสุดเลยเตาเป้าเลนัวเอกูจออีช่างเกลอเจจัวเปสดเลยลูกองเกลอเจอัวเกเออีปลาโนเจมังเล่จอกังลูเต้นเต้าเต้าเต้าเปจอนะจุกตินิ่งจางพงอยู่สดเลยคือเมช่องเต้าเต้าฮันเต้าสุดต้องตัวกองเกลอเจทางเปอัวเกอกูยลูจออีช่างชัวปังเซนจัวอีตูทอดจื้อห้าเหรอยลูจออีช่าง
อีสังลูจ้าโนตัสมาชงอย่างเล็กคือกูมัวเคยอยู่เกล่ากุ้งกูเต้าอยู่เกล่าไม่เขาอุสันเด่นเดียวต่อตัวเปล่าากูอยู่จออีสังลูจ้าจัวอีตูจืออยู่อีตูพงอยู่ตัสมาคือชาวต้องตัวตัวสมาอยู่อีตูจืดเจเนาะจวนตัวลูจออีตุจุเชสิงห์ย่อจวนแม่โถดับลู่เสียงจังไหลกือท้อท้องสิงห์จางลู่จ่าตัวหนอมาจางกือนู่นเต๋อกูจ่อหนูเจียออีจางกือมลุ่มเบียหตาสังมวยยังหนูมากูมัวจางหนัวจ่ออวก็ตัวห้ามัวจ่ออวเกล่อเจเกลอเจจัวเปสดเลยลูกของเกลอเจว่าเกเออีปลาหนูเจกูมังลูไซจนต้องตัดกูเมสาวตัวมังจ้อกังลูเต้นต้องตัดจัวเปย์จ้อหน้าจุกตินิ่งจังพงยูกูเมสาวต้องตัดฮะดาวสุต้องตัวกงเกลอเจทางเปย์ว่าเกอเอกูจ้อจังลูจ้าหนูจัวเปสดเลยเต้าลูน้องว่าเก

0: 菩萨哎，小奴这都寂寞，土土得孤独这么多。阿祖那哎，苦苦地出山这才到地祖。阿菩萨中嘿土那你孤高深哦。
1: 大郎。

0: ม้าตุ๊บไอ้ยองเลยกอบเลยใจหอตุเตตุเตมองกาตาปูมาตุอินชูกาตุอตุสุเธอเจตืออยู่หอลาเสีย
1: มาจวนซื้อนัวเนื้อเจกุยัวจะกังลูเต้นต้องเติมเติมเป๊ะจ้อน่ะจะกูที่นิ่งจังพงยูกูเมย์ส่องต้องเติมห้านเติมสู่ต้องตัวกงเกโลเจทางเป๊ะวะเกมาวันเด้นัวเนื้อเจกุยัวจังเติมจัวอีตูจื้อเจย้อจัวลู่จอปากคาเก่าเติมลู่เสียงตากมาก็กูคาตัวหาตาย้อจวนเติมเมย์ลู่จอมานางนี่ลู่ลู่อินู่อินหมอเลยนัวมาวันจังเติมกูขาตัวนะเอเตถอนางลูลูเจฟัวจัวหลงเปาใช้ชัวทุกแข้งตัวจงฮาหอฮาก็ถอเกลอเจตัวมากุมว่าชาวเจียเลยกุมบ้านเตากุมจอจอเป้สุดเลยเตาลุนหนึ่งอวเกี่ยวฮะจวนซื้ออวจังเตาจวยอีตุน่ะเจสิงมงช่องก็กูหาตาก็ลูจ้อกังลูว่างลูเจลูงานขาวดำเนาะมาก็กูหาตาจูรู้ใจคือจ้อกังมึงจวนตะระยองเลยวิยองหาตาก็ย้อจวนระยองหนัวมาก็กูหาตานางกูลูเลยฮะฮะถูกคือหาตาจ้อกังลูปู่เตกตู้วังกู้เจโลจอกังลูปู่เตเมิงเล่าเนาะเจจอกังมึงจัวระยองกู้จวนยุนยูสุขเธอกึ่งเก่าเล่นยุนยูน่ะจื้อวิยอฮาตาเตเถากู้ลูนิ่งชัวฮาเจตู้ตู้ซาคู่คัวซากึ่งเก่าเล่นมาทอเกโลเจตัวเอกุมบ้านเต้าเนาะเจกุมาจอจูก็เออวดช่องเต้าคือฮอคขาตัวเนาะฮะจอพงยื้อคือย่อจูหูเพจเฟซบุ๊กอวดจอมเตาจวนเมย์จอสติ๊กเกอร์ดำดาวเห็นคือเมย์สั่งตัวชาวลึกลังลู่อยู่ฮะเมย์เจ๋งปังจวนนากดไลค์กดแชร์ฮะมาอวดจอมเตาอ๋ออีเลงพงยือคือสุลุ่มเบฮาตาออร์พินก็คุฮาตาเนื้อชงเถียงจอมตัวนู้นัวเนื้อจะหุ่นจงเจ้งใหม่หนอก็ฮาตาฟัวจวนสั่งสื่อตั้งต่อจงฟัวจวนจื้อกู้ฮะเถาลู่เสือคือจื้อมงชัยเตาหน่วยเจกูเจ๋งมัวฉันดูมินจื้อฮานัวก็สั่งสื่อตั้งต่ออวลุลุเฮาลือคือหาตามึงต่อจอตู้เกิดเดาสั่งจอกอ้ํามึงว่ามึงเจยอตัวเขตพื้นที่อําเภอสันทรายมาอวจังเตาคือก็ฮอกขาดตัวอ๋อฮะก็กูเจ๋งลูปังจั่วฉังกังดูสุต้องจั่วฮาลุมงตะลู่เสียงจังใหม่ซัวซัวจากือก็มัวรู้ใจคือลูนงดูสุต้องจั่วมาอวดจอมเตาอ๋อฮะจอคือไม่หันย้อนสองตัวไม่เจ้าจ้องเห็นเลยเจกูยอดชื่อตัวเมมเปนเนอฮะไม่ทอเกลอเจตัวนุเจกุมว่าชาวเจเจกุมบ้านเตาเจกุมบ้านจอเจเลยรำดับเคียวคือเมสดเล่าทอตัวอ๋อจอพงยือเกือย้อนจูหูติ๊กตอกเมกูชาวตัวหาตาทอเกลอเจปะเตาอ๋อเตาเกเลยเนาะเอย้อนหาตาเมเล่งตือสังนุงร่างตือนุเรากูชาวตัวเออิปลาเจกุมบ้านเลยมว่าชาวเจเจกุมบ้านจอเจเลยรำดับเคียวคือเมสดเล่าทอตัวเอเต้เถามวนเตาเต้าช่องทางเชื่อหาอ่านเตาสู่ต้องตัวโลหูเพจเฟซบุ๊กโลหูติ๊กตอกเจเจ้าจ้องเห็นเจไม่หอวชันเดนเดปูจกูฮะเอจวนซื้อนัวนุเจกูยัวดอกกังลูจออีร่างเกลอเจจัวเปสุดละลูกงเกลอเจวะเกเออีปลานุเจมาดอกกังลูใช้จอนต้องเตอคือเมเศร้าตัวมาดอกกังลูเต้นต้องเตอตัวมากูยัวลูจออีร่างสัวปังเสงคือมัวอีแรงคือถอตัวคือสืลุ่มเบหาตาแม่การมาก็หาตาสังถออีร่างสัวปังเสียงคือหาจูหนะปู้จืลู่หนอหนะปู้จืหยะนอมากุมบังเตากาเลียวอีร่างสัวปังเสียงคือมัวลุ่มเบหาตากูยอตุงยังเนี่ยปอจืหยะนอมากูมัวร่างหนัวจอวก็ตัวฮะมัวจออวเกลอเจจัวเปสวดเล่าตะลุนดูก็กงเกลอเจนองอวเก

มาอ้วช่องดาวจวยอีตูน่ะเจ๋เนาะจัวลูชอเมกงลูนดาลูเสียงตาคืนดาวสุต้องตัวกงเกโลเจทางเปอ้วเกมาก็คาตัวหาตาเนาะจนดาเมลูชอมาเถอะจื้อมงโนเจกุมัวนางลูฮานหวอฮะก็มัวอีจอลูนึงตัวสังกกูช่างเต๋อนึงเปจอน่ะจึกตินิ่งจังพงอยู่สวดเลยนัวตะชมาลูชอหอยัวตังเหล่าเจเตเถากูฮอนึงมงไอ้ปอเตตัวโนเจกูฮออาชื่อปูกั้งหาตายัวจอกั้งลูช่างเต๋อเลยจังวิยหาตาลูชอหออาตื้อตังเหล่าฮอเจลือจาไอ้กูมาเลยลูมอก็จอลูนึงจอลูช่างเต๋อจัวเปจอน่ะจึกตินิ่งจังสุดเลยเต๋อเป้าฮอลอชิปิกี้จอกั้งลูซึมซื้อโนเจกูมังมัวก็จอลูจอลูช่างเต๋อจัวสุดเลยเต๋อเป้าฮอเอมอนัวโนเจกูจัวมอนตูสุต้องจัวจอลูเสาเบาเลนัวละซื้อวิยหาตาชื่อหอตังเหล่าฮอเจอัวจองเต๋อจัวเมชัวชัวเล็งชัว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอน

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เชิญกระต่อทีลอซีทีเลิฟสัวหมอตือปูลอตาจุคาอตาเชิญกระต่อทีโดกว้าตาเดือโอทอตาห้าหูห้าวอเดือตาเลือโอปะโคปะเคบาทีบาโดเดือปวากึนยอดอกตาโพดิโพคาอตาโอมูตาตีตาเซกภาอีแฮเวดาเลิฟวามาห้าวอตาเลือโอปะโคปะเคที่ก่อชอตต์แลอาซาเพื่อหอกโพราทองตาโลบะสูออมออทีราทองแก้เกตาติตาบาคะทีเลสัวหมอตุปูลอทีโดกว่าตาทีห้ารอตาเชิญต่อคาอีนาทอเวดาก็มือนี้ดีเนอาตือลิตาเชิญต่อเลิฟปุบะก็คือกึญญะกว่าแชทีขวาคีเมอเลอันเลทอบแวทอดิซอเลญาทีเนอับลื้อโอสี่ยากว่าแชร์ก็คือกันยะปราก็รากันเนบลื้อเนบโก
2: ดอปูแบบปากันยอโพหนึ่งเนบบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคะคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกะตอบเปอร์ปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปอร์กะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโหดและตีเลื่อนนกห
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดอปแวมือกาพาตีพือพีก็กาเนาะบาทุกกอลอซาเดยาพอมลาวรัญญาไฟเพโรดแพลเลอร์วิทยุกลือหลอกก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ต่ออีโอแกสกอลอซาตาเชอร์เกิดต่อเลยฮาลาคอปาคืนนารีและติเลนุยนารีเนาะเกินาดอปกากว่าดอปกาเซแพลเลอร์วิทยุคลื่น AM ตกโทลิกยานี่คือกิโลเฮิรตซ์วิทยุเลอร์พระบาโค FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลาซาดีนอโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกาเซไปเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ0532760007วายเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะฮาลาคอไปอีมาซาดิจะรอเนาะเมออที่เนาะโอลิติโลโนโอเบอร์ซาลิกาเนาะดิซอลเลอร์ตินิยานิกลิซอลเลอร์เวกิเมเนชอตเลซาอะโลกาบากาเตอะโลกาไปพอมือกันลีเนาะตะโจจูเนาะจูตะโจตะโกลอโกลอตะเมโกลอชิโกชิแกโกลอดิซอตะโกร่าร่านะวิโอดาเจตาเออขี้วิจูดาพัดดาทีดาวิโกลอดาเนาะดิซอลลินารีในแลคือในเกโพเลโจเนาะตะโกฮะดื้อเนาะเดฮาเกทอพิตามาตามขอตะโกสวีเดเนาะตะเออขี้ทอเจเจเจาะเนาะดิในจาเดดิซอเปาเตเวดาหมู่กอนี้เนาะปะโทกว่ากลิซอกอเดเนาะตาลอตะแกลพิจิตเตหมู่กอนี้บาพลอดอลเลอร์ที่ดกว่าตาฮอโกลอตะซรึเนาะมุโคจูพาโดปาตะตอเนาะจาทอลตินิญาอีและตุเลมือนีมือซอซือลากรกฎาคมเนาะดิในจาเดพลอดอลซาตาโอชูโอเคลเนาะตาและตาเกเนาะและกาเดอลอบุลทีนี้ที่เดอกันนาตากระจกกุยๆบากาเดอเลอกลิซอกอนอเลอปะเตกึนนาเลอกรมอุตุนิยมวิทยาคว่านอซาปะปอกแตบอบากอโอเวดาตอตอตอเนาะดิเนจานี่โอเวดาเพยอีนอแลกันนาดอกว่าตาซาวีเตอเพลกีเพลนอฮากิกันนาดอตากระจกตาบอบาให้ขอดอเนาะ

Guterli, Tasawi, Plase, Pakuyasa, no? Chali, Ata, no? Hage, Kena, Dokwa, Takajo, Ta, Boba, no? Disole, no? Anchali, no? Akele, Rong, Pujatkan, Gong Tun, เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.เนาะเดอดิซอตัวเจอมาเจอปลาเจ้าโพเลอแอดอเกอร์มาโลตาวิกโลเจโตอวะเนาะคือโลเจแลมาโลชตานี้ก็ยอเลอกยศ.แต่ว่าดามือนี้มือซอแย่ลากรกฎาคมก็มือนี้เนาะอากแช่ทอเนาะอากตือรอเลอตาเชกตอเลอปลาบันโลตาลอกกยศฟรีหนอนที่ซอเลกาเลอร์เนินแลขึ้นหลุดเจมาโลตาหนอตื้นเนียหอตื้นเนียหอหนอเมื่อจากใครอีเนียโอวดาขี้จ่าเนาะมีซอเลกาพี่ตามาตาเลอร์ไปดูประกาศเลือกแก้ข้าราชการหนอบาลาเดอร์เกินหนีล้อล้อเวดาเลอร์ดอลลาร์ดอลลาร์กว่าเมื่อจากเอาโอ้ดิปลาบักกะกะปลาพูพูดิเลอร์ตื้นหนีล้อเวดาเทิร์นล้อเนาะดิเนจ้านี่จะล้อใหญ่อีเนแต่ระดับการเลอร์คือโลเจวีบัลลอกินิโอกว่าอาราเซจุดคือกึแกว่เนาะแต่เวลา3.6ล้านบัญชีกยศเนาะเลอะคือโลตาเนาะดินิจานี้เนาะแกว่บัลเลอร์คือโลกลูคือโลเจก็ราเนาะลอกโลเจลอกมาดิอาบาตาเชกต่อเนาะดิซอเลอาเกรเดนาเนาะดินิจาเดอเนาะบุกตือลี่มือนี้มือซอแย่เนาะลากรกฎาคมนี้เนาะดินิจาเดอแลลอเซเนาะดิซอเลตาลอตักแลลธนาคารกรุงไทยกว่าเนาะไม่ต้องมีเดอเลแอปพลิเคชันเนาะแอปพลิเคชันกยศคอนเน็กเนาะอีคานี้อาเกลอเนาะลอดิซออาหิตาเชกต่อล้อนี่เธอกาก่อนนี่ตบบัตติชีเยนี่เนาะติชีเยนี่นี่เด้อก็มาเลอหล่อเมื่อจาเลกาเลอเนินล้อตะแก้เนินล้อเปียเด้อเนินแลตัวโดดตัวเจ้าหล่อซะเนาะเด้อเลอกอยสอเลอตาขอที่เนเซดิซะเอ๊แต่นี่ไงจะล้อตัวเปียแล้วก็มาซะจะหล่อคือฮักคือแกล้คือถ้าโอ้หมอดินี่จ้าเด้อซาบินอตะเกเนาะนี่มาโลตาโปรลีเนาะกลัวเจเด้อเคปตาลีเนาะตัวตาเชกต่อเลอบัตล้อเด้อบัตล้อเนาะดินี่จ้านี่อีกันนี่ดิซอลกอยสออันนี้คือก็ดีจ้ะเนาะดิซอบากันนี่ส่วนมอโทรศัพท์มือถือตะเบิลหล่อๆเนาะก็เชื่อไว้ดาเลอร์ SMS เนาะไม่ต้องมีเดลเลอร์แอปพลิเคชันกอยสอคอนเน็กเนาะดิซอเมอร์เลอร์บาเลอร์ขึ้นลูกๆขึ้นรถเจนี้สีหยาเนาะสีหยาดิซอเลอร์บาเลนหล่อเนาะดิเนจ้านี่ในเล็กกว่าตลอดตีเราแชร์ดาเซฟไปเลอร์เว็บไซต์เนาะ www.studentloan.or.ts เนาะนี่นี่จ้านี่ค่ะอีเนียอุดิปะโจโพอากอดานักเรียนนักศึกษาเนาะเลอบาสัวหมอกกลุจิเนาะดิซอเลอโอกว่าอารานุ้ยจุดลุยกะละเนาะ 7.4 ล้านรายเนาะแต่เวลาเลอบาสัวหมอกกลุจิเลอเงินกู้กยศเนาะเจตะไคและมาโลตาเนาะดินี่จ้านี่เจเลนนี่ล้อเนเดอกันนี่แกเจเลเลเฮลูดอปราเลแลมาโลตาดอนเนาะอีคานี่เฮแต่บ่ว่าสิญาบาคาเดเลปราพิโลมาโลตาพลลีวีกะเดกะหมาเลกอยสอนาซาพี่น้องเลลอตะกินเนาะโอ้ดับไกอีและกะนาดอกว่าตาซาวีดอเตพลคีพลเนาะ

No, totally. Tasawi ta sure to the oh lovely ji. No, this all a perhido canata, hepper tolly muho, oh lovey, radbury, no, patty, puinipo, อาตาพงกาเตอร์ดาคือกนาธาพติโยบุยเนาะเฮโดกนาซาโมสปาเนาะอินเนจานี้เนาะแต่เราตักกระจอกชิแกมเนาะบาคาเดเลอร์บาดูปปรานี้เนาะเนโอคูลซาเนาะดิซอเลอร์เดดิซอเยสาเนาะก็ดาศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดาเลอร์นอสุภามาศเนาะอาเกเลอร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนาะอาเกเลอร์คนอันดาดิซอเลอร์แต่เวดาเกิดแกลเกเนาะกรอค่ะแกลเกบักกาเดิมหมอทูเลอร์ไอแฮปปี้ทอดเลอร์สตูเนาะพี่บะซัวมัวมูผาชานะอากอดาบุรีไฟฟ้าเนาะที่ซอมเลอเกรตะเนาะตะบลอยายอีนี้อันนี้โตโดโตจุลอซาเนาะที่ซอเลอร์ตาเลอร์บะมาเนียคือแกลเกเวดาเซอร์จากอดาปรับปรามบุรีไฟฟ้าเนาะแกลเวดาเซอร์จาที่ซอบากรอกับปลอบดอพสโฮดทอซอก็ดาเด็กและเยาวชนเนาะเมื่อเริ่มโอจอจื้อเนาะดิซอเลอร์บาเลอร์แก้บอกว่าดาพี่ตามาตากว่าช่วยดิซอกกระทรวงมหาดไทยมีรีเนาะกระทรวงศึกษาธิการประกว่าช่วยตาบากกาเดอร์เลอตามาโลดอลเลอร์ตาโลตาแกลเลอร์กว่าช่วยตาโอชูโอเคลดิซอเลอร์กระทรวงสาธารณสุขข้อกว่าช่วยทอโบเนาะตาโลตาแกลเลอร์โจมาโลฮิคอมตานี้กันนี่กรอกขับพลอบดอตเมอร์เลอร์พอโซโฮโดรซอเจ๊เนาะตาตาจันยาอีบาวีบาลานีมาแกลเกียตาชมิชมโมดิซอทีวมอสก็ออมหมดทุบุรีไฟฟ้ากว่าอะเร่เนาะอาเรบาร์ก็ดาเทเนาะอาเทอาเรดินิจันิตาไคมือเลออาชมูกิลาซอดิซอเลอร์อาจจะมีตาละอาเรเลือกเรบก็ดาเรดอกว่าโลวะเนาะดินิจันเดอร์อีคานอเรเตอร์เนาะอันอเรคีนี้สัวมอที่เกาะอาตลอดพี่ขาเลืออาเคคิลันนอกเกาะเนาะเตอร์กว่าเกือบผ่าวะเนาะดิซอเลกาดิสเลิฟช็อกโคสูเนาะแฮชาโคสูหรือใครนี้บากกว่าบามาดีอัลติลอเชเตเมเลอร์อะแฮชายปะโซโฮเซวาวีเตเมเลอร์อะเลชายปะเลอร์อะเกเลชาอะอุปกอดอะแกปะยอเลเลฮินีวิกรอแฮชาแกเริ่มปะเมเตเลปะชาตานี่แกกะพัดโดยเนาะวีกะเลชายดอลกะพชีจะนี่เนาะนี่จ้านี่เดบาสวมหมอที่กอนตอนพี่กับราชหุ่นเนาะกระเตอเนาะวีก็ดอกแกลเกเนาะแกลเกบาคาเดอเลออากอดาประชาเลอออนไลน์เจเนาะบาคาเดอคูลาซาเดอกระทรวงเนาะคูลาซาเดอกระทรวงที่จะทัดเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนาะดอลเลอร์ก็ต่อที่ซ้อมเมอร์เลอร์ชอร์ชเวฟซีเนียนัปเปอร์เนาะบาคาเดอตาติตาเฮเวดาเลอร์บุรีไฟฟ้าเนาะวีก็ดอกับบิกับกับบีตลอดตะเกลดิซอบากันเนี่ยชาเวดาเลอออนไลน์มาโอเจเนาะดิเนจ้านี่ตะบะเมื่อชาเวดาเลอออนไลน์เมื่อเลอปะดุปะปะกว่าเชลเลอร์อะก็ดาแพลตฟอร์มออนไลน์เนาะเดอแกดิซอตมีติจาเกเนเดิมบากับบีเคลอตะเมื่อเลอไอแฮบัติบาโดเดปะโพปลีเดปะกะจาวะเนาะดิเนจ้านี่ปะทีอะปูกีปะแตบุรีเนาะบุรีเนี่ยหมดทูนี่บากาแตซอออนละซาเนี่ยบอกคาลีใครสัญญาปาร์ตสกอร์ปีว่าอันนกอนในเมกโกน้องเมกโกเดอร์อาเปียโอเลนสุนซาวีที่หมอทูเลอร์ต้องมีบุหรี่ไฟฟ้าหมอทูพี่ประตูเดินยาสู้เนี่ยอาชูพระราชญาลีเนาะอากอดาลสารนิโคตินสารอะเมียจะโอ้กว่าอะดอชีเนาะเลิกเกแฮบาที่บาดูเดอร์ปะตาโอชูโอเคลนอกจากแกชมูกว่าเลิกบุหรี่ไฟฟ้าใครเนี่ยอาชูเนาะดอลเลอร์บุรีเนาะหมอทูเลอร์พอออก็มันนี้ก็มันนี้ราคานี้เนาะดิเนจ้านี่เนื้อพูนลีพโซโฮพอดีโพซาแม่นาฮูตะกระจอดไข่อีเนาะแกชมูกิตาลาซออาตมีตาเลอร์เกบาดเนาะกว่าโลมาโลดิซอลเลอร์คือออเวียคือกีดนะว่าบากาเตเอลอกาบุรีไฟฟ้าเนี่ยอันเนินเนื้อมูหมออาแกนเนื้อเลิกโกนนอนเนื้อเลิกตับโปรตัสสารแต่แค่นี้อาคือเรนอ่ะเลิกหมอทูเลิกว่าบริษัทกับออนี่อันก่อนจะมีบ้านเนาะชมูกิตาลาซอวีกว่าเชสก็จะละซะ
กรอขาสกอตรอขาสกอเจลาซาเนาะโอเวดับเกอีตาเชกตอลาลอเลจเกออทาเกตาสวิตเพลวีเลเกเลลิโพทาโพตาตูตาเชกตอลมีมอตามูมือก็ราเปมุซับกีโอเดกโลเดเจลาพาลาซับเกอีตับลือเนาะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีในอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอิหร่านและโอมานจัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตการจัดทำงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่างบปี2570เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เป็นงบขาดดุล 788,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของ GDPตั้งเป้ารายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาทพร้อมย้ำใช้งบแบบฐานศูนย์ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายทั้งนี้รัฐบาลกำหนดกรอบ 5Tได้แก่ใช้งบตรงเป้าหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ขับเคลื่อนพลังงานและเศรษฐกิจปรับสู่ดิจิทัลและ AI และสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยย้ำเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จึงต้องทำหน้าที่2ด้านพร้อมกันคือประคับประคองประชาชนและเศรษฐกิจในวันนี้และวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงในอนาคตโดยรัฐบาลได้ยึดหลัก 5Tในการจัดทำงบประมาณ
2: ด้านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพราะประเทศอยู่ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่ประชาชนยังเผชิญค่าครองชีพและหนี้สินจึงต้องใช้ทั้งประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและวางรากฐานระยะยาวโดยนายธนาคิตไพบูลย์ชัยส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยกระดับบริการประชาชนและความปลอดภัยของระบบ
3: ปีนี้เราได้ปรับลดประมาณ 16% จากปี 2569 ครับมันสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลไม่ได้ใช้จ่ายงบอย่างไร้เหตุผลแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรอบคอบและคุ้มค่าขณะเดียวกันยังรักษาภารกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตในการจัดสรรงบประมาณในรอบนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมและผมอยากเห็นประเทศไทยของเราครับพัฒนาระบบราชการแอปเดียวให้แล้วเสร็จในเร็ววันนี้
2: ขณะที่ฝ่ายค้านแสดงความกังวลว่าโครงสร้างงบประมาณไม่ตอบโจทย์การพัฒนามีการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ลดงบกระทรวงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตัดงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดร้อยละ83อาจกระทบการพัฒนาพื้นที่โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ารายได้รัฐโตไม่ทันรายจ่ายทำให้งบลงทุนลดกระทบศักยภาพของประเทศมองว่างบขาดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และเรียกร้องให้ปฏิรูป

0: รูปภาษี
1: มีงบประมาณอีกหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นปัญหาของท้องถิ่นซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณอย่างที่เขาควรจะได้รับเสียทีสะท้อนให้เห็นว่าเรามองไม่เห็นจริงๆว่าภายใต้โครงสร้างงบประมาณอย่างนี้เราจะสร้างอนาคต
0: สำหรับกรอบการประชุมวันแรกกำหนดเวลา 9:00 นถึง 24:00 นและจะพิจารณาต่อเนื่องวันถัดไปตามกรอบเดิมวาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนพร้อมทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับภาระค่าใช้จ่ายโดยตรง
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยแนวคิดในการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศโดยเสนอให้แยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายและลดภาระที่ประชาชนต้องรับผิดชอบมาเป็นเวลานานโดยระบุว่าค่าไฟสาธารณะซึ่งครอบคลุมค่าไฟฟ้าสำหรับไฟส่องสว่างตามถนนและพื้นที่สาธารณะถูกนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟที่ประชาชนจ่ายมาเป็นเวลาหลายสิบปีทางที่ประชาชนไม่ควรเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงจึงเห็นควรว่าถึงเวลาที่จะต้องทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวจริงเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
4: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี3035นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ30ปีแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงผมก็ได้มอบนโยบายให้กับการไฟฟ้าทั้ง2การไฟฟ้าไปแล้วด้วยนะครับพวกค่าไฟฟ้าของมิเตอร์ชั่วคราวที่ตอนนี้มิเตอร์ชั่วคราวนั้นที่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้อยู่นะครับหน่วยละประมาณ 7-8 บาทนะครับเราก็จะไปลดทอนตรงนั้นลงมาด้วยทำให้ค่าไฟนั้นลงมา3บาทเท่ากับค่าไฟของที่อยู่อาศัยนะครับก็กลายเป็นค่าไฟเรทปกติพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการมิเตอร์ชั่วคราวอยู่ก็จะได้ไม่ต้องแบกภาระมากเกินไปนะครับ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอีกว่าข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายรวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการด้านพลังงานก่อนจะมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติชาววิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้บัญชาการทหารอากาศยืนยันกองทัพอากาศพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่
5: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสูงบูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือสบคชดที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้โดยยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนยุทโธปกรณ์มีเพียงพออย่างแน่นอนรินยวิทย์เอี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
6: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้ตนพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกโดยได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: ด้านหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับรักษาความปลอดภัยเข้มงวดทั้ง13อำเภอหลังเกิดเหตุระเบิดในอำเภอตากใบส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายและเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแล้ว
7: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงสายวันนี้ส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวดโดยเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและเปิดยุทธการติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมเข้มงวดการควบคุมการเดินทางเข้าออกตามแนวชายแดนปิดช่องทางข้ามแดนผิดกฎหมายทุกจุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยู่ระหว่างเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างเป็นที่
8: ในส่วนของสกนราธิวาสหลังจากเกิดเหตุนะครับในช่วงเวลาไม่เกิน10นาทีเนี่ยกำลังเราเข้าไปถึงพื้นที่แล้วแล้วก็ทำการปิดพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบว่าจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือไม่และหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราก็ได้จัดชุดไล่ล่าติดตามในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีรวมไปถึงตอนนี้ก็ได้มีการจัดกำลังในการเฝ้าระวังในจุดอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงในคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราคาดว่าคนร้ายก็คือพวก BIN น่าจะพยายามจะก่อเหตุอีกซึ่งเรายังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดแต่ว่าในทุกพื้นที่เนี่ยเราจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จัดการไว
7: ้นอกจากนี้ยังเพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจและสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบความพร้อมของระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุและเข้าระงับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเด็ดขาดและขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติผลักดันโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
10: ด้านพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
9: และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบได้สั่งการในทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่รวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคบริการและเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคเกษตรที่ได้อานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกยอดผลิตรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ61
11: นายสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นโดยมียอดการผลิตรถยนต์รวมอยู่ที่ 114,214 คันเติบโตขึ้นร้อยละ10ยอดการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศรวม 57,765 คันขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ขยายตัวกว่าร้อยละ61สำหรับสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในเดือนพฤษภาคมยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดจดทะเบียน 18,073 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.8ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูงและราคารถยนต์ไฟฟ้าที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและกระแสความนิยมรถยนต์กลุ่มไฮบริดในไทยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมากสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดยานยนต์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกที่ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้รถยนต์ไฮบริดเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการเดินทางในช่วงเวลาที่โครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้ายังอยู่ในระยะขยายตัวและยังไม่ครอบคลุมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
12: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังการสำรวจเมื่อปี2564พบผู้ได้รับผลกระทบ300ชุมชนใน35จังหวัดรวม 27,084 ครัวเรือนโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบงบประมาณรวมกว่า 7,718 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปี2566ถึง2569อนุมัติโครงการแล้ว81โครงการครอบคลุม 5,518 ครัวเรือนก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ661หลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,209 หลังและเตรียมก่อสร้างอีก 3,648หลังพร้อมทำสัญญาเช่าระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว49สัญญาครอบคลุม 3,121 ครัวเรือนโครงการดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกให้กลายเป็นผู้เช่าอย่างถูกกฎหมายทำให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและยังคงอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงานเดิมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งจะเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติกรอบงบประมาณระยะ5ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี2571ถึง2575วงเงินรวมกว่า 5,490 ล้านบาทเพื่อขยายการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมอีก262ชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมปรับแผนฟื้นฟูปี2569ถึง2570และหามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเฉพาะกลุ่ม
3: นายอนันต์โพนิ่งแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าขณะนี้ได้รายงานต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อขอปรับแผนฟื้นฟูในปี2569ถึง2570ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนในส่วนย่อยเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่แผนฟื้นฟูฉบับใหญ่ในปี2571ต่อไปสำหรับเป้าหมายการเติบโตในภาพรวมของการรถไฟคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ในทุกๆหมวด
13: โดยรวมแล้วคิดเป็นรายได้ใกล้เคียง 10,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น3หมวดหลักได้แก่หมวดการบริหารทรัพย์สินหมวดบริการผู้โดยสารและหมวดบริการขนส่งสินค้าผู้ว่ารฟท.ยังเปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดอัตราค่าโดยสารลงเพื่อจูงใจผู้ใช้บริการนั้นปัจจุบันยังไม่มีนโยบายดังกล่าวแต่ในภาพรวมของการให้บริการมองว่าควรนำเอามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะมาใช้ในการเยียวยาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงแนวทางในอนาคตอาจจะเป็นการใช้รูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือรูปแบบอื่นๆในการชดเชยซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในปี2570นักสอนแก้วคำรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
18: สิบเก้านาฬิกา22 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านและโอมานได้จัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการร่วมช่องแคบฮอร์มุซมีการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันของช่องแคบแห่งนี้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อกรณีที่โอมานร่วมมือกับองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่ออพยพเรือหลายลำที่ติดค้างอยู่ในบริเวณน่านน้ำดังกล่าวนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปซึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,300 รายขณะที่ประชาชนอีกกว่า150ล้านคนกำลังเผชิญกับอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าสภาพความร้อนที่เกิดขึ้นนี้เหมือนเป็นเพชฌฆาตเงียบและอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมทั้งโรงเรียนในยุโรปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิที่สูงอยู่ในเวลานี้ ทั้งยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปล ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น.
17: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: บรมราชูปถัมภ์
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมที่เป็นเครื่องออกจากทุกข์และปฏิบัติสมควรแล้วนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงสวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพทุกท่านทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้มาพบกันทุกวันธรรมสวนะขึ้นหรือแรม14และ15ค่ำสำหรับวันนี้ประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียท่านผู้ฟังครับในวันนี้จะเป็นตอนที่4หมวดที่4ของมงคลชีวิตซึ่งได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังมาแล้ว3ตอนด้วยกันแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นการนำเรื่องโดยกระผมพลเรือตรีวิษณุสรรศรีแก่นจันทร์ส่วนตอนที่2ก็จะเป็นการบรรยายรายละเอียดในมงคลชีวิตตอนที่4หมวดที่4ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการฝึกฝนตนเองให้เก่งและดีกันไปแล้วขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการนำความสามารถนั้นมาบำเพ็ญประโยชน์เริ่มต้นจากจุดที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คือครอบครัวของเรานั่นเองครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึง4มงคลชีวิตที่จะช่วยทำบ้านของเราให้กลายเป็นสวรรค์บนดินเริ่มต้นด้วยรากแก้วของชีวิตก็คือการบำรุงบิดามารดาพ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้านเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่คอยให้ร่มเงาและดูแลเรามาตั้งแต่เล็กการบำรุงท่านไม่ใช่แค่การให้เงินทองแต่คือการดูแลอาหารการกินการเอาใจใส่ยามท่านเจ็บไข้ได้ป่วยและที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาน้ำใจชวนท่านคุยให้ท่านไม่เหงาความกตัญญูต่อพ่อแม่นี่แหละที่จะเป็นแรงส่งให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขยับมาที่คนรุ่นต่อไปก็คือการสงเคราะห์บุตรหรือการดูแลลูกเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าการเลี้ยงดูลูกให้ดีไม่ใช่แค่การตามใจหรือให้เงินใช้แต่คือการให้เวลาให้ความรักและให้การศึกษาสิ่งสำคัญก็คือเราต้องทำตัวเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกเห็นอบรมให้เขาเป็นคนดีมีคุณธรรมเพื่อให้เขาเติบโตไปเป็นลูกแก้วที่นำความภูมิใจมาสู่ครอบครัวและสังคมสำหรับคนข้างกายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก็คือการสงเคราะห์ภรรยาหรือสามีชีวิตคู่หวานชื่นและมั่นคงได้ต้องอาศัยความเกรงใจและการให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจและรู้จักแบ่งปันน้ำใจให้กันอยู่เสมอเมื่อหันหน้าเข้าหากันด้วยความเข้าใจบ้านก็จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและอบอุ่นที่สุดสำหรับทุกคนแต่คุณผู้ฟังครับการจะดูแลทุกคนในบ้านให้มีความสุขได้นั้นปัจจัยสำคัญคือเรื่องของปากท้องและการสร้างฐานะพระพุทธศาสนาจึงสอนมงคลข้อสุดท้ายในหมวดนี้ไว้ว่าการทำงานไม่ให้ข้างค้างงานคือเงินเงินคือคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวเราต้องปฏิบัติตนเป็นคนขยันบริหารเวลาให้ดีทำงานวันนี้ให้เสร็จวันนี้ไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเพื่อสร้างความมั่นคงและเป็นปึกแผ่นให้กับครอบครัวของเราครอบครัวคือรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดของสังคมวันนี้ลองกลับไปกอดพ่อแม่หันไปยิ้มให้คู่ชีวิตและกอดลูกๆของเราดูนะครับพร้อมกับตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดเพียงเท่านี้มงคลชีวิตและความสุขที่แท้จริงก็เกิดขึ้นในบ้านของเราแล้วครับสรุปมงคลหมวด4มี4ข้อคือเกื้อหนุนบิดามารดาเมตตาบุตรธิดารักษาใจคู่ครองงานไม่บกพร่องข้างค้างการนำหลักธรรมทั้ง4ข้อนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันก็จะช่วยสร้างความสุขในบ้านและความมั่นคงในงานซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตที่ดีท่านผู้ฟังครับลำดับต่อไปก็ขอเชิญรับฟังรายละเอียดมงคลหมวดที่4โดยนาวาเอกพิเศษธรรมนูญวิเศษสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิได้เลยครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในวันนี้ก็กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยพร้อมกับนำมงคลชีวิตหมู่ที่4มีอยู่4มงคลด้วยกันได้แก่มาตาปิตุอุปถานังกุตตารัสสังโฆอนาคุลาจิกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังคือการบำรุงมารดาบิดาการเลี้ยงดูบุตรการสงเคราะห์ปัญญาและสามีและการทำงานที่ไม่ข้างทางข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดลำดับต่อไปก็จะได้นำเสนอมาตาปิตุอุปถานังการบำรุงมารดาบิดานั้นถือว่าเป็นมงคลที่11ทองคำแท้หรือไม่นั้นโดนไปก็รู้คนดีแท้หรือไม่ให้ดูที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถ้าดีจริงต้องเลี้ยงพ่อแม่ได้ถ้าไม่เลี้ยงก็แสดงว่าดีไม่จริงพระคุณของพ่อแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาว่าถ้าบุตรจะพึงวางบิดามารดาไว้บนบ่าทั้งสองข้างของตนประคับประคองท่านอยู่บนบ่านั้นป้อนข้าวป้อนน้ำและให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่านั้นเสร็จสับเลยแม้บุตรจะมีอายุถึง100 ปีและปรนิบัติท่านไปจนตลอดชีวิตก็ยังไม่นับว่าตอบแทนพระคุณของท่านได้หมดยังมีผู้อุปมาไว้ว่าหากเราใช้ท้องฟ้าแทนกระดาษเอายอดเขาพระสุเมรุแทนปากกาน้ำในมหาสมุทรแทนหมึกเขียนบรรยายคุณของพ่อแม่จนท้องฟ้าเต็มไปด้วยอักษรภูเขาสึกกร่อนจนหมดสิ้นน้ำในมหาสมุทรก็เหือดแห้งไปก็ยังบรรยายพระคุณของพ่อแม่ไม่หมดมารดาบิดาเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุตรสรุปโดยย่อก็คือ1เป็นต้นแบบทางกายแบบเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำให้ของทั้งหลายในโลกมีค่าสูงขึ้นตัวอย่างเช่นก้อนดินเหนียวธรรมดานำไปใส่แบบพิมพ์แล้วพิมพ์ออกมาเป็นตุ๊กตาจะทำให้ดินเหนียวก้อนนั้นมีค่าขึ้นมาเป็นเครื่องประดับบ้านเรือนได้ดินเหนียวก้อนเดียวกันนี่แหละหากได้แบบที่ดีกว่าขึ้นมาเช่นเป็นแบบพระพุทธรูปจะเห็นได้ว่าคุณค่าของดินเหนียวก้อนนี้เพิ่มขึ้นมามากยิ่งขึ้นทันทีผู้คนได้กราบไหว้บูชาจะเห็นได้ว่าคุณค่าของดินเหนียวก้อนนี้ขึ้นอยู่กับแบบที่พิมพ์นั่นเองในทำนองเดียวกันการเกิดของสัตว์เช่นเป็นช้างม้าวัวควายแม้แต่จะมีปัญญาติดตัวมามากสักปานใดก็ไม่สามารถทำความดีได้เต็มที่โชคดีที่เราได้แบบเป็นคนซึ่งเป็นโครงร่างที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายเหมาะในการทำความดีทุกประการเราจึงสามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบคุณความดีได้เต็มที่พระคุณของพ่อแม่ในการเป็นต้นแบบทางกายให้เราก็นับว่ามีมากเหลือหลายแล้วยิ่งท่านอบรมเลี้ยงดูเรามาเป็นต้นแบบทางใจให้ได้ก็ยิ่งมีพระคุณมากเป็นอเนกอนันต์ประการที่2ต้นแบบทางใจให้ความอุปการะเลี้ยงดูฟูมฟักทนุถนอมอบรมสั่งสอนปลูกฝังกิริยามารยาทให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแก่ลูกสมญานามของพ่อแม่นั้นกล่าวกันว่าท่านเป็นทั้งพรหมของลูกเป็นเทวดาคนแรกของลูกเป็นครูคนแรกของลูกและเป็นพระอรหันต์ของลูกซึ่งอธิบายได้ดังนี้พ่อแม่เป็นพรหมของลูกเพราะเหตุที่ท่านมีพรหมวิหารธรรม4ประการได้แก่มีเมตตาคือมีความปรารถนาดีต่อลูกไม่มีที่สิ้นสุดมีกรุณาคือหวั่นใจในความทุกข์ของลูกและคอยช่วยเหลือเสมอไปไม่ทอดทิ้งมีมุทิตาคือเมื่อลูกมีความสุขสบายก็มีความปลาบปลื้มยินดีด้วยมีอุเบกขาคือเมื่อลูกมีครอบครัวสามารถเลี้ยงตนเองได้แล้วก็ไม่วุ่นวายกับชีวิตครอบครัวของลูกจนเกินงามและหากลูกผิดพลาดก็ไม่ซ้ำเติมแต่กลับคอยเป็นที่ปรึกษาให้เมื่อลูกต้องการพ่อแม่เป็นเทวดาคนแรกของลูกเพราะคอยปกป้องคุ้มครองกันภัยเลี้ยงลูกของท่านมาก่อนผู้ที่มีความปรารถนาดีคนอื่นๆพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกก็เพราะว่าท่านสั่งสอนอบรมคำพูดและกิริยามารยาทให้ลูกของท่านก่อนคนอื่นพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกก็เพราะว่าท่านมีคุณธรรม4ประการแก่เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ลูกท่านได้ทำภารกิจอันทำได้แสนยากให้แก่ลูกอุปการะเช่นอุปการะเลี้ยงดูลูกซึ่งยากที่จะหาคนอื่นทำแก่เราได้เหมือนอย่างท่านเป็นผู้มีพระเดชพระคุณมากคือมีการป้องกันอันตรายให้ความอบอุ่นแก่ลูกมาก่อนเป็นเนื้อนาบุญของลูกก็คือมีความบริสุทธิ์ใจต่อลูกอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่ลูกควรทำบุญให้กับท่าน และเป็นเอานัยยะบุคคลของลูกเป็นผู้ควรแก่การรับของคำนับและของนมัสการต่างๆเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกได้เลี้ยงดูท่านนั่นเองคุณธรรมของลูกเมื่อพ่อแม่มีพระคุณมากมายป่านนี้ลูกจึงควรมีคุณธรรมต่อท่านคุณธรรมของลูกก็เริ่มที่รู้จักคุณของพ่อแม่คือรู้ว่าท่านดีต่อเราอย่างไรสูงขึ้นไปอีกก็คือตอบแทนคุณท่านในทางศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบรรยายคุณธรรมของลูกไว้อย่างสั้นๆแต่จับใจความไว้ได้อย่างครบถ้วนคือคำว่ากตัญญูกตเวทีคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นลูกรวมอยู่ในคำสองคำนี้กตัญญูหมายถึงเห็นคุณท่านที่เห็นด้วยใจด้วยปัญญาว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเราอย่างแท้จริงไม่ใช่สักแต่ว่าปากท้องพระคุณพ่อแม่เปล่าๆไปเท่านั้นคุณของพ่อแม่ดูได้จากอุปการะคือประโยชน์ที่ท่านทำแก่เรามีอะไรบ้างที่แตกต่างจากคนอื่นตามธรรมดาของคนทั่วไปเมื่อจะอุปการะใครเขาก็ต้องเห็นทางได้เช่นเห็นหลักทรัพย์หรือดูนิสัยใจคอต่อเมื่อแน่ใจแล้วว่าอุปการะคุณของเขาจะไม่สูญเปล่าจึงลงมือช่วยเหลือแต่ที่พ่อแม่อุปการะเหล่านั้นเป็นการอุปการะโดยบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ได้มองถึงหลักประกันใดๆเลยเราเองก็เกิดมาตัวเปล่าไม่มีหลักทรัพย์แม้แต่เข็มเล่มเดียวยังไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าอวัยวะร่างกายจะใช้ได้ครบถ้วนหรือไม่ยิ่งมีสายใจพอแล้วยิ่งรู้ไม่ได้เอาทีเดียวโตขึ้นมาจะเป็นอย่างไรจะเป็นคนอกตัญญูหรือไม่ก็ไม่รู้ทั้งสิ้นหนังสือสัญญาการรับปากพันคำว่าระหว่างเรากับท่านก็ไม่มีแต่ทั้งที่ไม่มีอะไรเลยนั่นแหละท่านทั้งสองก็ได้โถมตัวเข้ามาช่วยเหลือเราจนสุดชีวิตที่ยากจนก็ถึงกับกู้หนี้ยืมสินคนอื่นมาช่วยการพิจารณาเห็นคุณของพ่อแม่ด้วยใจอย่างนี้แหละเรียกว่ากตัญญูส่วนกตเวทีก็หมายถึงการทดแทนพระคุณของท่านซึ่งมีงานที่ต้องทำสองประการคือการประกาศคุณท่านและการตอบแทนคุณท่านการประกาศคุณท่านก็หมายถึงว่าการทำให้ผู้อื่นรู้ว่าพ่อแม่มีคุณแก่เราอย่างไรบ้างมากน้อยเพียงใดการตอบแทนคุณท่านแบ่งเป็นสองช่วงคือเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยเหลือกิจการงานของท่านเลี้ยงดูท่านตอบแทนเมื่อยามที่ท่านชราดูแลปรนิบัติการกินอยู่ของท่านให้สะดวกสบายและเอาใจใส่ช่วยเหลือเมื่อท่านเจ็บป่วยเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็จัดพิธีศพให้ท่านและทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้วก็ยังนับว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเราการบำรุงมารดาบิดาย่อมเป็นปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อความเจริญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งทีเดียวลำดับต่อไปเป็นมงคลที่12การเลี้ยงดูบุตรปุตตะทารสสังคโหแต่จะอธิบายมงคลที่12คือการเลี้ยงดูบุตรซะก่อนต้นไม้ถ้าลูกมันรดไม่ดีก็มีแต่คนจะโค่นต้นทิ้งไม่มีใครคิดจะบำรุงรักษาตรงกันข้ามถ้าลูกมันรดดีทั้งหวานทั้งมันเจ้าของก็อยากใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินทนุถนอมให้คงต้นอยู่นานๆต้นไม้ผลจะคงต้นอายุยืนได้รับการบำรุงรักษาดีเพียงไรขึ้นอยู่กับลูกของมันด้วยคนเราก็เช่นกันถ้าลูกทำดีคนทั้งหลายก็ชมมาถึงพ่อแม่ว่าเลี้ยงลูกดีความสุขกายสบายใจก็ติดตามมาเพราะลูกนี่แหละความดีคุณกุศลก็ไหลมาเทมาเพราะลูกแต่ถ้าลูกทำชั่วคนทั้งหลายก็จะแช่งด่ามาถึงพ่อแม่ด้วยสร้างความลำบากใจให้กับพ่อแม่ทั้งทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเสียหายไปกับพระลูกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ว่าสิริมงคลของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่อยู่ที่ลูกและในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ป้องกันแก้ไขให้ดีแล้วอัปรีจันไรก็จะมาจากลูกเหมือนกันทำไมจะต้องเลี้ยงลูกวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่และตายสิ่งที่อยากได้กันผลก็คือความปีติความปลื้มใจไว้หล่อเลี้ยงใจให้สดชื่นความปลื้มปีติจะเกิดขึ้นก็จะเมื่อได้เห็นผลแห่งความดีหรือผลงานดีๆที่เราทำไว้ยิ่งผลงานดีมากเท่าไรก็ยิ่งชื่นใจมากเท่านั้นแม้อายุจะยืนยงสุขภาพจะแข็งแรงสุดยอดผลงานของนักปฏิบัติธรรมก็คือการกำจัดกิเลสในตัวให้หมดไปสุดยอดของผลงานของชาวโลกก็คือการมีลูกหลานเป็นคนดีถ้าลูกหลานเป็นคนเลวก็เ ็จะช้ำใจยิ่งนักเลี้ยงลูกแล้วลูกเป็นคนเลวมันจะช้ำใจสักยังไงความหวังสุดยอดของชาวโลกก็หวังกันที่ว่าบุตรที่เราเลี้ยงมาจะเลี้ยงเราตอบแทนบุตรที่เราเลี้ยงมาจะทำจิตแทนเราวงตระกูลของเราจะดำรงอยู่ต่อไปได้นานบุตรจะปกครองทรัพย์สมบัติมรดกแทนเราเมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วบุตรนั่นแหละก็จะบำเพ็ญทักษิณาทานให้กับเราเพราะเล็งเห็นฐานะ5ประการนี้มารดาบิดาจึงอยากได้บุตรมาจากคำว่าปุตตะแปลว่าลูกมีความหมาย2ประการคือผู้ทำสกุลให้บริสุทธิ์กับผู้ยังหทัยของพ่อแม่ให้เต็มอิ่มประเภทของบุตรแต่งโดยความดีในตัวได้เป็น3ชั้นคือ1อภิชาตบุตรคือบุตรที่มีความดีมีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดาสร้างความเจริญแก่วงตระกูล2อนุชาตบุตรคือบุตรที่มีคุณธรรมเสมอบิดามารดาไม่สร้างความเจริญแก่วงตระกูลแต่ก็ไม่ทำให้เสื่อมลงประเภทที่3อวชาตบุตรคือบุตรที่เลวมีคุณธรรมต่ำกว่าบิดามารดานำความเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูลองค์ประกอบให้ได้บุตรที่ดีท่านบอกว่าประการที่1ตนเองต้องเป็นคนดีก่อนทำบุญมาดีจึงได้ลูกดีเหมือนต้นไม้พันธุ์ดีก็ย่อมมีลูกพันธุ์ดีดังนั้นพ่อแม่ที่ต้องการได้ลูกดีก็ต้องขวนขวายสร้างความดีไว้มากๆยิ่งพ่อแม่สร้างบุญมากเท่าไหร่โอกาสที่จะได้ลูกดีก็มากเท่านั้นประการที่2การเลี้ยงดูอบรมดีการเลี้ยงดูลูกมีอยู่2ทางก็คือการเลี้ยงดูทางโลกและการเลี้ยงดูทางธรรมพ่อแม่ควรเลี้ยงดูลูกให้พร้อมบริบูรณ์ทั้ง2ทางวิธีเลี้ยงดูลูกในทางโลกก็ว่ากันว่าต้องกันลูกออกจากความชั่วกันก็หมายถึงป้องกันกีดกันคือไม่เพียงแต่ห้ามแต่จะต้องดำเนินการทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ลูกตกไปสู่ความชั่วซึ่งบางครั้งพ่อแม่กับลูกก็พูดกันไม่ค่อยเข้าใจสาเหตุของความไม่เข้าใจกันนั้นก็มักจะเกิดจากการขัดกันอยู่2ประการคือความเห็นขัดกันและความต้องการขัดกันความเห็นขัดกันก็คือของสิ่งเดียวกันนี่แหละแต่เห็นกันคนละทางมองกันคนละแง่เช่นการเที่ยวเตร่เด็กวัยรุ่นก็มักจะเห็นว่าดีเป็นการเข้าสังคมทำให้กว้างขวางทันสมัยแต่ผู้เป็นพ่อแม่กลับเห็นว่าการเที่ยวเตร่หามรุ่งหามค่ำนั้นมีผลเสียมากมายหลายประการเช่นอาจจะเสียการเรียนอาจจะประสบภัยอาจใจแตกเพราะถูกเพื่อนทักจูงไปในทางให้เสียหายคันห้ามในเรื่องเหล่านี้ลูกก็จะไม่พอใจต่อไปก็คือความต้องการที่ขัดกันคือคนต่างวัยก็มีรสนิยมต่างกันความสุขของคนแก่ก็คือชอบสงบหาเวลาพักผ่อนอยู่กับบ้านแต่ความสุขของเด็กหนุ่มสาวมักอยู่ที่ได้แต่งตัวสวยๆไปเที่ยวเตร่นอกบ้านประการต่อไปท่านบอกว่าก็คือการปลูกฝังลูกในทางที่ดีหมายถึงให้ลูกประพฤติดีมีศีลธรรมมีหลายวิธีที่จะทำได้เช่นกระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเลือกคนดีให้ลูกพบหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านพาลูกไปหาบัณฑิตเช่นพระภิกษุครูบาอาจารย์ที่ดีประการที่3ก็คือให้ลูกได้รับการศึกษาคือให้ลูกได้เรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในโอกาสต่อไปประการที่4ก็คือจัดแจงให้ลูกแต่งงานกับคนดีอย่าลืมว่าคนที่เราไม่ชอบแต่ลูกรักดีกว่าคนที่เรารักแต่ลูกไม่ชอบประการที่5ก็คือมอบทรัพย์มรดกให้เมื่อถึงการอันควรทำธุระเกี่ยวกับทรัพย์มรดกให้เสร็จสิ้นเสียก่อนตายเป็นการชอบด้วยพุทธประสงค์วงตระกูลก็จะมีแต่ความสุขสงบต่อไปรายใดที่พ่อแม่ไม่ได้ทำพิธีกรรมไว้ให้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ทำไว้ให้เรียบร้อยปล่อยให้ลูกๆจัดการกันเองก็มักจะเกิดเรื่องร้าวฉานขึ้นในวงพี่ๆน้องๆจึงต้องฟ้องร้องกันขึ้นศาลกันก็มีพี่น้องแต่ความสามัคคีทรัพย์สินก็เสื่อมหายลงไปเป็นเรื่องที่น่าสลดใจยิ่งนักวิธีเลี้ยงดูลูกในทางธรรมจะต้องมันพาลูกเข้าวัดเพื่อศึกษาความรู้ตามพระศาสนาชักนำลูกให้สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนชักนำลูกให้ทำบุญเช่นตักบาตรรักษาศีลเป็นต้นชักนำให้ลูกทำสมาธิภาวนาถ้าลูกเป็นชายเปิดโอกาสหรือสนับสนุนให้บวชเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างนี้เป็นต้นข้อเตือนใจรักลูกแต่อย่าโอบลูกอย่าตามใจลูกจนเกินไปจะทำให้เด็กเสียนิสัยเหตุที่พ่อแม่ตามใจลูกเกินไปมักเป็นเพราะรักลูกมากเกินไปไม่มีเวลาอบรมรู้สึกเป็นความผิดของตัวที่ไม่มีเวลาให้ลูกจึงปลอบใจปลอบประโลมตนเองด้วยการตามใจลูกซึ่งเป็นวิธีแก้ที่ผิด อย่าเคร่งระเบียบจนเกินไปรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้างให้ความอบอุ่นแก่ลูกก็เพียงพอไม่ว่างานจะยุ่งยากเพียงไรก็ต้องหาเวลาให้ลูกมิฉะนั้นจะต้องน้ำตาตกในภายหลังเมื่อเห็นลูกทำผิดการตำหนิทันทีจำเป็นมากจะได้แก้ไขทันท่วงทีแต่ต้องใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์และเมื่อเห็นลูกทำดีก็ชมเพื่อให้เกิดกำลังใจต้องฝึกให้ลูกทำงานตั้งแต่อย่างเล็กจะได้รู้จักเชื่อเหลือตัวเองได้เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาอานิสงส์ของการเลี้ยงดูบุตรพ่อแม่ก็จะได้ความปิติความภาคภูมิใจเป็นเครื่องตอบแทนครอบครัวก็จะสงบสุขร่มเย็นประเทศชาติก็จะมีคนดีไว้ใช้เรียกว่าเป็นต้นแบบที่ดีงามของสังคมสืบไปตลอดกาลการสงเคราะห์บุตรจัดว่าเป็นที่ตั้งแห่งมงคลแห่งสิริสวัสดิ์อย่างใหญ่หลวงดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลอีกประการหนึ่งมงคลที่13ก็คือการสงเคราะห์ปัญญาหรือสามีด้วยในการเคี้ยวอาหารถ้าลิ้นกับฟันทำงานไม่ประสานกันก็มีหวังที่จะขบลิ้นตนเองต้องเจ็บปวดจนน้ำตาร่วงเช่นในวิธีการครองเรือนถ้าสามีปัญญาไม่รู้จักสงเคราะห์กันและกันไม่มีความเข้าใจกันนอกจากจะไม่มีความก้าวหน้าในชีวิตแล้วทั้งสองฝ่ายก็มีหวังช้ำใจจนน้ำตาร่วงได้เหมือนกันความหมายของคำว่าสามีปัญญาสามีนี่ท่านแปลว่าผู้เลี้ยงหรือผัวส่วนปัญญาท่านแปลว่าคนควรเลี้ยงหรือเมียคำทั้งสองนี้เป็นคำที่แฝงความหมายอยู่ในตัวและเป็นคำคู่กันผู้ชายที่ได้ชื่อว่าสามีก็เพราะเลี้ยงดูปัญญาผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าปัญญาก็เพราะทำตัวให้เป็นคนน่าเลี้ยงปัญญาทั้งหลายในโลกนี้แบ่งไว้เป็น7ประเภทคือ1วัฏกะภริยาปัญญาเสมอด้วยเพชฌฆาตคือมีใจคิดล้างผลาญชีวิตสามีพยายามฆ่าสามียินดีในชายอื่นตบตีแจ้งด่าสามีประเภทที่2โจรีภริยาปัญญาเสมอด้วยโจรคือชอบล้างผลาญทรัพย์ยักยอกทรัพย์เพื่อความสุขส่วนตัวสร้างหนี้สินให้ตามใช้ไม่รู้จักจบสิ้นประเภทที่3อัยยภริยาปัญญาเสมอด้วยนายก็คือชอบล้างผลาญทรัพย์สีสามีไม่สนใจช่วยการงานเกียรติการประเภทที่4มาตาภริยาปัญญาเสมอด้วยแม่จะมีความรักเมตตาสามีเหมือนมารดารักบุตรสามีจะตกต่ำหมดบุญวาสนาจะป่วยหนักจะพิการตลอดชีวิตก็ไม่ทอดทิ้งไม่พูดไม่ทำให้สะเทือนใจแม้ตายจากไปตั้งแต่ตนยังสาวก็ไม่ยอมมีสามีใหม่ประเภทที่5ภักินีภริยาปัญญาเสมอด้วยน้องสาวคือเคารพสามีเป็นคนละอายต่อบาปมีความรักยั่งยืนซื่อสัตย์ต่อสามีประเภทที่6สหาภริยาปัญญาเสมอด้วยเพื่อนมีรสนิยมมีความชอบเหมือนสามีผูกพอกันมีศีลธรรมมีความประพฤติดีก็พอๆกันประเภทที่7ทาสีภริยาปัญญาเสมอด้วยคนใช้ถึงสามีจะดุด่าขู่ตะคอกก็ไม่คิดโกรธตอบทนทนได้อยู่ในอำนาจของสามีได้หน้าที่ของสามีต่อปัญญาท่านก็บอกว่าต้องยกย่องให้เกียรติไม่ดูหมิ่นไม่เหยียบย่ำว่าต่ำกว่าไม่นอกใจรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราต้องซื่อสัตย์มอบความเป็นใหญ่ให้ไม่เข้าไปก้าวก่ายให้เครื่องแต่งตัวเครื่องประดับไม่เฉยเมยดูดายอานิสงส์ของการสงเคราะห์ปัญญาท่านก็บอกว่าทำให้ความรักยืนยงทำให้สมัครสมานสามัคคีกันทำให้ครอบครัวมีความสงบสุขทำให้ได้รับความยกย่องสรรเสริญเป็นตัวอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังปัญญานั้นอยู่ใกล้ชิดหากไม่ผูกมิตรชีวิตก็จะสั้นปัญญานั้นอยู่ร่วมกันหากคิดตั้งสรรบ้านนั้นก็จะเจริญเมื่อสามีปัญญาต่างได้สงเคราะห์กันและกันตามหน้าที่ให้บริบูรณ์พระพุทธองค์จึงตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอีกประการหนึ่งมงคลที่4คืออนากุลาจะกัมมันตาการทำงานไม่ข้างค้างอากูลดินที่พ่อขางหมูก็มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและทวงหมูให้กินอยู่หลับนอนไม่เป็นสุขฉันใดการงานที่ปล่อยทิ้งไว้ข้างค้างก็มีแต่จะเพิ่มปูนมากขึ้นและทวงความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่ตนเองและหมู่คณะฉันนั้นเหตุที่ทำให้งานข้างค้างทำงานไม่ถูกการยังไม่ถึงเวลาก็ร้อนใจด่วนไปทำแต่พอถึงเวลาควรทำกลับไม่ทำทำงานไม่ถูกวิธีทำผิดขั้นตอนผิดลำดับเช่นจะทำความสะอาดบ้านก็ไปกวาดพื้นซะก่อนแล้วกวาดเพดานที่หลังฝุ่นผงต่างๆก็ตกลงมาต้องกวาดพื้นซ้ำอีกรอบอย่างนี้เป็นต้นไม่ยอมทำงานก็ผัดวันประกันพรุ่งหรือหาเหตุผลต่างๆนานามาอ้างคง ด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเราจะทำดีเมื่อไรเลิกดีก็จะดีเมื่อนั้นไม่ต้องรอทำได้เลยประโยชน์ย่อมเป็นเลิกของประโยชน์เองวิธีทำงานให้สำเร็จหรือหลักอิทธิบาท4ประการได้แก่ฉันทะความเต็มใจทำวิริยะแข็งใจทำคือมีความกล้าแข็งที่จะทำจิตตะความตั้งใจทำและวิมังสาความเข้าใจในการทำงานการทำงานให้สำเร็จไม่ข้างค้างนั้นมีลักษณะล้วนขึ้นอยู่กับใจของเราทั้งสิ้นคือเต็มใจทำแข็งใจทำตั้งใจทำและเข้าใจทำนั่นเองการทำงานที่จะพ้นจากความไม่ข้างค้างนั้นก็เพราะเป็นผู้รู้จักกาลเทศะไม่เกียจคร้านขยันขันแข็งและไม่ประกอบในทางอันเป็นโทษด้วยเหตุที่การงานไม่ข้างค้างนี้เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญก้าวหน้าพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอีกประการหนึ่งท่านผู้ฟังที่เคารพได้นำมงคลหมู่ที่4มานำเรียนท่านผู้ฟังแล้วตั้งแต่มาตาปิตุอุปัฏฐานังการบำรุงมารดาบิดาปุตตะอารัสสังคโหการสงเคราะห์บุตรการสงเคราะห์ปัญญาหรือสามีและอนาคุลจกรรมมันตาการทำงานไม่ให้อกุศลข้างค้างทั้ง4ประการนี้พระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุด
1: เป็นที่น่าเสียดายเวลาหมดครับท่านผู้ฟังในนามของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าและผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยด้วยดีเสมอมาขอขอบคุณกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมที่ให้การสนับสนุนขอขอบคุณผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ให้โอกาสพุทธสมาคมนำสารธรรมแห่งธรรมะมาถวายแด่พระคุณเจ้าและแก่ผู้ฟังทุกท่านทุกคนกระผมพลเรือตรีวิษณุสันต์ศรีแก่นจันทร์พร้อมด้วยนาวาเอกวิเศษธรรมนูญวิเศษสิงห์ลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันธรรมสวรรค์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่การวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการซุปเปอร์เอลนิโยปลายปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มั่นใจผลงานดีกว่าครั้งที่ผ่านมาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:23 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เขตคณะยาวกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญเพื่อพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพยานวชรชิโนภาสพิราชธรรมนาวานายกดิลกภาวนานุสิทธิ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีและพระปริยัติวชรเมธีและเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลลี่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งและกราบบังคมทูลแนะนำนายโลลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำ

0: าธารณรัฐฝรั่งเศสและนางชุติมนสิริวิทยารัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันเดียวกันนั้นเวลา 9:45 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์และคณะพระธรรมจาริกเตรียมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดโอกาสให้ราษฎรบนพื้นที่สูงได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาการทั้งด้านพระปริยัติธรรมและสายสามัญโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน193รูประหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามภายหลังพิธีอุปสมบทพระภิกษุและสามเณรจะเข้าศึกษาต่อณวัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดวิเวกวนารามจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่61ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2508มีผู้ผ่านการบรรพชาอุปสมบทสะสมแล้ว 12,338 รูปและปัจจุบันยังคงครองสมณเพศอยู่จำนวน272รูปถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมสืบสานพระปณิธานด้านการปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจโทอาชญน์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยมีข้าราชการตำรวจที่เคยถวายงานในคดียาเสพติดอัยการร่วมในคดีรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านยาเสพติดของประเทศต่างๆประจำประเทศไทยร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติพระกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณด้านกฎหมายและการดำเนินคดียาเสพติดเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจสืบสวนปราบปรามและดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพระปณิธานในการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขแก่ประชาชนและประเทศชาติพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณณอาคาร1ชั้น2กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอใช้วงเงินกู้400,000,000,000 บาทเดินหน้าโครงการ Golf Top Up สนับสนุนรถขนส่งสาธารณะเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งของประเทศ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ Golf Top Up ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านยานพาหนะในภาคขนส่งสาธารณะจากการใช้พลังงานฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้ามุ่งยกระดับคุณภาพบริการขนส่งรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวครอบคลุมยานพาหนะ7กลุ่มอาทิรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกรวมกว่า 80,000 คันใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทกำหนดรูปแบบการสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทของรถเช่นการสนับสนุนเงินก้อนแรกหรือการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า
4: GOVT นะครับก๊อปแล้วก็ท็อปอัพนะครับเป็นชื่อโครงการนี้น่าจะใช้เงินอยู่ประมาณสักถ้ามาร่วมกันเต็มๆเลยเนี่ยนะครับน่าจะใช้เงินอยู่ประมาณ 24,000 ล้านโดยการอุดหนุนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นรถบางประเภทเนี่ยนะครับอย่างเช่นรถขนส่งประจำทางเนี่ยอาจจะเป็นช่วยเงินก้อนแรกไปเลยสำหรับคนที่เปลี่ยนรถจากรถเก่าเนี่ยไปเป็นรถ EV สำหรับรถบัสประจำทางนะครับผู้ประกอบการรถขนส่งรถของหลวงนี่คือต่างหากคสมกบคสอันนี้ต่างหากอันนี้อีกโครงการนึงแต่อันนี้คือช่วยประชาชนแต่แท็กซี่เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ารัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยแคปในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อวันยกตัวอย่างเช่นวันนี้แท็กซี่ระบบเดิมเนี่ยหรือระบบไฟฟ้าเนี่ยเขาอาจจะมีภาระที่เขาจะต้องจ่ายอยู่ประมาณวันละ700รัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยเขาเป็นวันละ500ระยะเวลา5ปีอย่างนี้เป็นต้น
3: ทั้งนี้คาดว่าโครงการจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 200,000 ตันต่อปีเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า11ล้านต้นต่อปีและช่วยลดการใช้น้ำมันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีแผนเสนอโครงการสนับสนุนเพิ่มเติมอาทิการส่งเสริมการลงทุนสถานีอัปประจุไฟฟ้าด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมาตรการช่วยเหลือภาคขนส่งเพื่อรักษาระดับค่าโดยสารยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีนโยบายรถไฟฟ้าคันแรกแต่รัฐบาลเตรียมดำเนินมาตรการลดภาษีป้ายวงกลมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดร้อยละ80เป็นระยะเวลา3ปีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงชวิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปีนี
5: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าเตรียมดำเนินงานแผนระยะเร่งด่วน97โครงการส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดน่านอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานความร่วมมือยกระดับกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนำไปสู่การดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนด้านพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการบูรณาการครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ของกำลังพลตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตต่างๆในระหว่างเกิดภัยให้บรรเทาเบาบางลงได้อย่างรวดเร็วปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมขยายตัวจากปัจจัยการท่องเที่ยวและส่งออกพร้อมจับตาความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมัน
7: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม2569ว่าเศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคบริการด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยควบคู่กับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่23ตลอดจนการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับรายได้เกษตรกรอย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมได้ปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านภาระค่าครองชีพต้นทุนการผลิตรวมถึงผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนทั้งนี้เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทยยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากระดับอัตราเงินเฟ้อสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่อยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงซึ่งภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมและปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่อาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยอสซี่คาราดีผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติของอิสราเอลให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Die Welt ของเยอรมนีในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านต่ออิสราเอลเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยทางการอิสราเอลสามารถบันทึกการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้อยู่ที่กว่า 4,800 ครั้งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 1,600 ครั้งนายคาราดีกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านมุ่งเป้าไปยังระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของอิสราเอลองค์กรบริหารส่วนกลางบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางและประชาชนทั่วไปซึ่งกลุ่มแฮกเกอร์บางกลุ่มของอิหร่านมีทักษะสูงมากอย่างไรก็ตามอิสราเอลสามารถรับมือการโจมตีครั้งนี้ได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าออสเตรเลียและวานูอาตูลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างครอบคลุมที่กรุงแคนเบอร์ราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียระบุว่า ข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับออสเตรเลียว่าจะไม่มีการตั้งฐานทัพทหารต่างชาติในวานูอาตูรวมทั้งช่วยปกป้องความมั่นคงและอธิปไตยของ2ประเทศด้านนายกรัฐมนตรีโจธรรมนาปัตผู้นำวานูอาตูกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งผ่านการรับรองจากรัฐสภาแล้วจะห้ามไม่ให้มีการนำโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปใช้ประโยชน์ในด้านทางทหารโดยเด็ดขาดความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าจีนจะพยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคแปซิฟิกด้วยการสร้างฐานทัพถาวรในวานูอาตูภายหลังกองทัพเรือจีนนำเรือเข้าเทียบท่าประเทศเกาะแห่งนี้หลายครั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการ่วมกับองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลยูกันดาเปิดตัวหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ร่วมระดับทวีปหรือ IMST เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทวีปแอฟริกาในการเตรียมพร้อมประสานงานและตอบสนองเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ทั้งนี้หน่วยงาน IMST จะดำเนินงานภายใต้หลักการ1ทีม1แผนและ1งบประมาณโดยจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อเสริมสร้างการตอบสนองต่อการระบาดทั่วทวีปแอฟริกาขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเน้นย้ำว่าการเปิดตัวหน่วยงานดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและเป็นเสาหลักความมั่นคงด้านสุขภาพของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันบาสเกตบอลดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบชิงชนะเลิศระหว่าง AFA ปะทะไฮเทคบาสเกตบอลอะคาเดมี่เกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีก่อนที่จะเป็น AFA ที่เบียดเอาชนะไปได้49ต่อ46คว้าแชมป์ดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่น U16 ไปครองด้านรอบชิงที่3แบนวาสอะคาเดมี่ TNS TST เอาชนะ BU บาส72ต่อ59คว้าอันดับ3ไปครองขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนอีกรายการที่น่าติดตามคือการแข่งขันจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026รุ่นอายุ 10-11 ปีซึ่งสิ้นสุดการแข่งขันในรอบฤดูกาลปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้6ทีมผ่านเข้าสู่รอบโพสต์ซีซั่นเพื่อลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาลโดยทีมอันดับที่1 Electric Eagle และทีมอันดับ2 Midnight Bombers ได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟโดยอัตโนมัติส่วนทีมอันดับ3ถึงทีมอันดับ6จะต้องแข่งขันในรอบเพลย์อินแบบนัดเดียวรู้ผลประกอบด้วยคู่ระหว่าง Shadow Shark ทีมอันดับ3พบกับ Arctic Wolf ทีมอันดับ6และ Iron Dragon ทีมอันดับ4พบกับ Rhino Charger ทีมอันดับ5สำหรับรอบเพลย์ออฟจะปรับรูปแบบการแข่งขันเป็นระบบชนะ2ใน3เกมโดย Electric Eagle จะพบผู้ชนะระหว่างIron Dragon หรือ Rhino Charger ขณะที่ Midnight Bombers จะพบกับผู้ชนะระหว่าง Shadow Shark และ Arctic Wolf สามารถติดตามรับชมการแข่งขันได้ทาง YouTube Junior Baller League Thailand รวมทั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Junior Baller League Thailand นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยได้สนับสนุนการเตรียมทีมนักกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมถึงเอเชียนบีทเกมครั้งที่6ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนก่อนการแข่งขันยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับการเตรียมทีมในทุกด้านเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดและคาดหวังว่าผลงานของนักกีฬาไทยจะดีกว่าการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาด้านการบริหารจัดการทั้งงบประมาณสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเงินรางวัลของเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งที่5รวมถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันกกท.และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้วางแผนและเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยผ่านช่องทาง T-Sport 7สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองขณะที่กีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18-24ตุลาคมที่เมืองเดียวกัน นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันวินเซิร์ฟ IQ4 ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่ 3-10 กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเอเชียนเกมธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีเดินทางกลับไปร่วมฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในศึกฟุตบอลเจลีก2ฤดูกาลหน้าสำหรับเจ้าเปาทำผลงานให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือในฤดูกาลพิเศษได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่น10นัดยิงได้1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ขณะที่อิทธิมนทิพเนตรตัวรุกทีมชาติไทยรุ่น U19 ได้ออกเดินทางในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลังได้รับโอกาสครั้งสำคัญจาก BG ยูไนเต็ดต้นสังกัดให้ไปฝึกซ้อมกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกคนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัตรอันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างถ่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกัน การดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมีเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปาตอง่าฮือนิมาลูจาวิโยง่าฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมออเอลูทะหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือออกตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

ha ve obio ni la hu ya te ga le le cha ta u yo ya ve o kholo la se cha le o rai ka obuda ja o kholo ha yu la vi yo me no hu ga ka che ve o kha to ke che le ji mai kho ya lo ya o kha to ke o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ติไลท์ปื้ต้าเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโออย่าติชตินาลิตาและซาวุมุลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผอวิโออย่าที่นาริไข่ตาและข้อนาริทักขไกเตฮาเลเลงาคือลาหุข้อรายกาอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุข้อเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือลาหุยาติกาเลเลกาลาหุข้อพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทะติแกโอกาปิดาเกเพวิโย

Obo da ja vi yo ya pu ha te po tho ka da ja vi yo nyo ya cho kho lo nga khu te po ko ga mi la le chu pa u pa ru che ta vi yo vi yo ni ra hu ya te pha ge yo te ge rai ka obo da ja kho lo nga khu o kho ga ko ka da ki che vi tha pa to o lo pe te ga le le tha ta gu yo ya vi yo kho lo la se ja le yo rai ka obo da ja kho lo ha yu la vi yo me ဟာဗီယောဗီယောညရာဟူယာခဖောချဖောလိုချက်တာဝေခခိဖဲချေလေတေကလေလေထောကကြာမဲဒေါ်မဲဇုမဲကာမဲဟာလေဒေါ်စာချေလင်နာချေတဲ့ချက်ကငါဟူမီယောခလိုလေအကြောရပိပကိချေဗီယောမဲလဲချခဗီယောယကမူယီခောခလိုချက်တာဗီယောချရာပတောငါဟူတေကလေလေကာမူယီဆေမခဆပတောလာတာဝေအနာအဂတိဖတ်ထနေဟူတော်ဒလဲပူဂါဂကိတူဂျာဝေဒေါ်ဝီချေဗီဇောဝီတေเลเลพอกะอายิเตเลอออาชิยอตุยอยะกะคะเดญะสาดะกิเสแมလေယညဝေါယလေချတိဆောခလစပတိညခဟပဇုဟပခလယညညချကောညဖညဖဝိယလဲချခညဟိညချခခမခဟာဝေါဝေါညရာဟုယတိဖောတေဟလေလေဝေါယဟိနရိခွဲတလေကောနရိထခဂိုင်တေဟလေလေငါဟုရာဟုခရိုက်ကအဘုဒ္ဒဇဝီတီယိုရေဒီယိုအမ်တီယိုအဟာစချီခကီရိုဟတ်စတေလိုက်ဖောငါခလာဟုခတော့ကိချေဗီယိုပွတလေညဖတိဖလကို Facebook Fan Page စဝထောချင်းမိုင် AM 1476ဖောကလိုက်စုတေတော့ကိချေဗီယိုအဝီယောညီလာဟုယတိဖာတိဂဲလာဟုခဖောနာလေော်နေခလာဟုချောချေအခလိုတိဂဲအောဂပိဒါကိဖဲဗီယိုလေယပဟဗီယောယောခလိုထောကယူဝလာတာဗီယောဘူဇောဗီယောလောတိဖာလိုက်လောယူဝလာတာဗီယောငါခရာဟူယတေကလေးလေးကအခုပတလဲအော်လေးမထခခဲ့တေကဲချဲလဲအော်ငါပိဒကိစိမဲဟာဗီယောဗီယောညီလာဟူယတေဖာအိုနေခူထိုင်မီကောခလိုရိုက်ဒွဲ့တေဖာမဲโทรศัพท์มือถืออ๋อยิจ้าใจเวโทรศัพท์มือถือวุสอคอมพิวเตอร์วุสอเชมอใจวิเจเคกอญิเวตยาทายาเอเลเตฮาเปเซเวอโคโลสชินีจุขอเปเซเลยายเตผาโทรศัพท์มือถือวุสอเชเวเลเตญิเวเตชโมอหรือเกเชเวลอเจงาคือยะเนยะญูเตผาโทรศัพท์มือถืออินจาเวตยาทาเชซาจอซาพ่อคือลาวิเลเมสพ่อคือลาวิโยและเลอุกุนาจนาวิติภากะกาลาวิโยจิเมลิโทรศัพท์มือถือญาเวติยาทายะไอติมาเฮลีเนคือชมทคไกกะเปื้อเลกาลียะไอติภาอุหนอแนพ่อกะละเลวิพ่อกะมะอึลามุลากาวิเจยะกมากะคือวิจิเมเลโทรศัพท์มือถือออกคโลเชมอเจกุญิมากะชัวมามอดะกะโทรศัพท์มือถือขอติเชกาเวจะเคไกวิเจเตผาผาลอกโทรศัพท์มือถือออยิจะเวเลมากะทวามากะญากะเชมากะไกกวิโยชิบวิยาคโลนีเวทยาทายาไอตาเลชมอทักขไกโทรศัพท์มือถืออยิจะวิโลจิแมเฮโกโทรศัพท์มือถือจะได้ผ่ากันจะวิโลโกเลยยาเซทาโกไกปือเวคาชูเชซาจอซาพ่ออู้หนอแน่ละและเวพ่อตาเลกาลินมาพ่อกะคือลาวิโยเลยชะดาปะตองคือไทมิงกอคโลกาจีมายิพ่ออันยาซาเชเวกาติปาโอมูตาเลกาเชซาจอซาพ่อกาติเชเวโอมูกะปอดาวิโอคโลเลยงาคือยาไอ้ดูไอ้เตผ่าโทรศัพท์มือถือวุสอเชวิออย่าย่อยาลากาตูออโปเลคาเคเตไกตูเวออคาเตผ่ากูแลจีดาเกแลกาคากวาโยจิแมนิเวตยาทาเลงาคือไทมิงกอคโลสอสอสอโกเวนะงาคือไทมิงกอคโลอินเทอร์เน็ตเตผ่าเยเวเลงาคือไทมิงกอคโลก็ซึเซเปเซแลอินเทอร์เน็ตเตผ่าเยเวมาวิลอเรียกแค่ก็เต้นยิเวอโคโลงาคือโทรศัพท์มือถือออนไลน์ออโคโลเชวิแลมาเวเลสชั่วโมงงาชออนาทีเขกาวิลอเจเฮก็ยะเอเลียอาสาตาปอลาเวตาเลนขอโคโลเวเตมูออโคโลแลสชินญิเปเซพะเจเฮก็โทรศัพท์มือถือวุสอเชเวเต้นยิเวเต้ชั่วโมงออลือเกวิลอเจแมอวิออญะลาหุยะเตพาวสื่อโซเชียลมีเดียสังคมออนไลน์ก็วิชะได้ภากาออบุกาจอวิโยเรียกคาท่อลูตุสิตุเวเชซาจอซาพ่อมาโกเรียกดอฮากาฮาวิพ่อมาโกเรียกผู้ชื่อปือวิพ่อกาฮือลาวิแม่เรียกหรือรายการชุดที่คือวิออย่าสื่อสังคมออนไลน์พ่อเรียกชุดที่คือปาฮาลูกกอบแผ่เชวิแลติกาเลติกากุดักไข่ดาวิติพา
ติมาวิโรเจหรือเลกาเลียโทรศัพท์มือถือออกคอลสังคมออนไลน์พ่อย้ายติผาลอกโกเลจุเนผึมาลากุพูจะเคยมาแผ่ปิลากุเวติผากาติวิโรเจเตเตโกย้ายติผาทาวูยูเวติผากาติวิโรเจแม่เบื่อเลกาเลียออนไลน์พ่อมาแต่ติวิพ่อกามาวิโรเจออเจอจะได้ผาแล้วเลเชซาเจ้าสาวพ่อฮือลาวิโอโคกากาจากาโดวิพ่อกาฮือลาและชอยันยิมาพ่อกาฮือลาวิโยเฮียกนิเวติยาธาย้ายยาเนติผาแลจะได้คือเลสื่อออนไลน์พ่อนะเลโฆษณาติโตลาเวชุลิไฟฟ้าเลวูดอกจะเคจะเคโอเคโกแลเลย้ายยาเนติผาออกคอลชุลิไฟฟ้าออยิจาเวกามาวิโรเจมาวิแลออนไลน์พ่อวูดาฮอดาวิโรเจกุมาเลเคโกชุลิไฟฟ้าจอคอลกาออโตมาจอมาจาวิโยย้ายดวยติผาลูกไกเซไกปึมาเจ้าแม่เลสื่อออนไลน์ทะปะตอนะเลเคโกงาคือออกไปติผาทอกาดอนียาเกาอายิติยาเกาเรียย้ายด้วยติผาโทรศัพท์มือถือวุสอจะมอมมากาเชตัวโปเรียงาคือออกไปติผากักคากุยาเกาแม่เรียออยามาเลหิตาไม่หรอกคนนี้คือยาไปยามีลูกใกล้เสกไกลาวิโยเรียย้ายติผาหรอกว่าดาวิเลมาดาวิออเจติผากะคาเดฟือแปมากาวิโยเฮกงาคือออกไปติผาเลยาไปยามิถะคาถากาสติกาปีเชวิโยออกไปแผวิโกวิเลเรียหมอกแปกูกับแปแต่แปนาวิโยเรียมาเปกับมาเผโอเรียญาติผาดาลาตัวโปงาคือออปอยติผากาจุจาวิโยเรียกให้กออปอยติยาลิลิกายะมาวิออกาตันยูปีเรียกคาเดยูคาเลมาลีเนคือญาดาลาตัวโปเรียกคาเดจุจาแม่แต่ก็แลออวิออนีละหุญาติผาชาออรอซาตาติผาเรียกจะเคชิลากาลาวิโยแม่

อจ้าแลกรมการขนส่งทางบกพ่ออ๋อรอซาตาปีลาวิแลงาคือใบขับขี่จอวิชอติพาอาสาเกาะจ้าวิทยาธาวุฒิพ่อลโกออเลียวค่าแต่ตาวิติยายาลโกอยู่ยอกไกตุโยเจงาคือใบขับขี่กาจอวิชอติพาใครแต่แลอาสาเปยแล้วอาสาจากเกาะจ้าวิอ๋อยาวคอลบใบขับขี่ตีเสพผ้าอาสางาชงาขอหรือมาเกลและใบขับขี่อาสาเปื่อเวติขอหรือมาเกเวลโกบุลาตาทาวิอยาลโกงาคือแม่สแม่จะสีนิโมเวติผาแตวิโยบริณวิติภากาลาเกาะตีมาวิโยยักฆ่าวิสุพ่อกรมการขนส่งทางบกพ่อออริโอฆ่าจะได้พาอยู่ย่อแลงาคือใบขับขี่จอวิชอติพาอาสาจากเกาะจ้าวิอยาคโลไว้ช่วยฮะติปิกาตัวอยามากาลอมอตัวอโปงาคือมียาติพาใบขับขี่จอวิชอติพาอาสาเปยและติขอลืมมาไกแลงาคือใบขับขี่อแสผ้างาชะงาขอลืมมาไกเวลโกเมสเมจาสีนิโมเวติพามาแตโอเจคาเตละบริณะจอเวติมาวิชติพาทอกามาเยลเจเรียกแกกัววุสพ่องาคือใบขับขี่ติพาอาสาปือเลจากเกาะจ้าวิอยาคโลใบขับขี่อาสาปือกาติขอลือตากิจโลเมเลอาสางาชะงาขอโคมังกาฮิเวลอกวอบุลาตทากาติจอมือเวเมสเมจาสีนิเวบริณะมาวิชติพามากาติเจเรียกข้างาชะงาขอลือไกเวลอกวอบุลาตถาติลามือจอเวเคเลใบขับขี่อาสาจ้าวิลโกคาเบียกาเกาะเตตุโยนาลิชออาสางาชะงาขอฮอวิชอติพาเจติจิแมเอกชกากรมการขนส่งทางบกพ่องาฮึมมิยาใบขับขี่ติพาอาสาปือวิทยาธาลิงาฮืออาสาจาใจวิออยาโคโลออยามากาเยมอตุออโปออลิโอคาติพาปิปาตาวิเจและลิงาฮือใบขับขี่ออสเตเวมาโกไม่เลกาลิงาฮือใบขับขี่ออปิเตโมนาลิอาสาเปยและเรียใบขับขี่อาสาเปยและจะก่อใจวิลโกกามาจอมาแผ่วิแลเรียใบรับรองแพทย์จะได้มาลาจอวิโยเรียใบรับรองแพทย์มาจอวิลโกใบขับขี่เต็มมากาแม่เรียวเรียวค่าจะได้มามาอยู่บาเหตแม่อยากว่างาฮือใบขับขี่มาจอจอเหตุวิออสเตโมออสจะก่อเตวิลโกกาใบรับรองแพทย์เรียอยู่ไกวิโยไม่เลยกาเรียงาฮือใบขับขี่จอและอาสาเปยวิออย่าคโลจะก่อเจ้าวิทยาธาใบรับรองแพทย์เรียจะได้พาคาเดกาอยู่ไกวิโยเลเซอร์ยนัชยอแม่กาคลินิกออคโลนี่คือลุยเลจะแตะเพวิโยเลจะแตะนี่แหละมอสลาอุทากาโกปิวินาใบขับขี่อาสะจากเกาะใจเตเวใบขับขี่จาตีเตเวใบรับรองแพทย์เฮาโกเลมัวกาโทปิเวเลเคกัวใบรับรองแพทย์จะได้พาใบขับขี่ออสเตเวมาโกอาสะเปยแล้วเกาะเจ้าวิออคโลมาจอมาแพทย์เจแม่ลิมาหนอใบรับรองแพทย์มาจอโกมาเตลาแม่เลจกาอยู่เวลาเลงาเฮราหุยัตถะโทมาลาวิโยใครแต่ละใบขับขี่เตวิแลออไลพ่อเตมากาแม่รีใบขับขี่เตวิแลบาประชาชนออแต่เวอยู่และรีออปิเตมัวสากอเจ้าวิลโกใบขับขี่ออปิเตภากะรายอยู่ไกวิโยใบขับขี่เตวิแลสำนักงานขนส่งออคโลลาเตวิโยรีชกากรมการขนส่งทางบกพ่อใบขับขี่อาสาเปยแลอาสาเกาะจ้าเวตยาธาเรียอยู่ยอดตาวิอเจติพาแล้วมาจอมาแผ่เวอเจติพาอยู่เวลาเลยกันคือราหุยติพาทะโทมาลาวิโยแม่และอย่าเพื่อฮัตติปอชิดากระดาจูเวอลอซาตาติพาชะไคไมเจติโยลุลาเลอกาปิลาเชเวงาคือราหุยติกาเลเลกะอบูจาเมติกาเลเลซเมกาเมเชซาจอซาฮาเลโดซาปิอบูจา

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังไม่เพิ่มหนี้สาธารณะ
7: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบซึ่งโครงสร้างงบประมาณปัจจุบันมีวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทรัฐบาลจัดเก็บรายได้ประมาณ3ล้านล้านบาทและต้องกู้เพิ่มอีก 788,000 ล้านบาทเพื่อชดเชยการขาดดุลขณะเดียวกันรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้รายจ่ายประจำและภาระหนี้ที่สะสมมาตั้งแต่อดีตจึงแทบไม่เหลือสำหรับการลงทุนใหม่เพื่อพัฒนาประเทศอีกทั้งยังพบปัญหาเชิงโครงสร้างการจัดทำงบรัฐบาลจึงเริ่มต้นด้วยการรักษาวินัยการคลังไม่เพิ่มการกู้เงินไม่พึ่งเงินคงคลังเกินความจำเป็นและพยายามทำให้งบประมาณมีความโปร่งใสมากขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมเชิญชวนสมาชิกร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
6: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
8: นายสุรพงษ์อินทราถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความ

0: ร่วมมือและทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีประกาศพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนด
2: กองทัพภาคที่1ชี้แจงถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยหรือเคอร์ฟิวในพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ววันหนึ่งจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ล่อแหลมโดยพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบ่อยครั้งตลอดจนควบคุมมีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่เข้ามาสร้างประเด็นโดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างรอกระบวนการรังวัดที่ดินโดยเฉพาะกิจโคกสูงกองกำลังบูรพาได้ประกาศควบคุมพื้นที่เฉพาะบริเวณตามห้วงเวลา 18:00 น.ถึง 6:00 น.แต่มิได้ห้ามให้ประชาชนออกนอกบ้านเดินหรือเดินทางสัญจรโดยอนุญาตให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินสามารถเข้าพื้นที่ได้ในห้วงเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ตามปกติเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย
2: อาเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกาดูอาคาชอเจอกาดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนเนื้อมาหลักเหอมาเงี้ยเลือดเชื่อญาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเหนือเกินแน่โยเยบอนแน่มาอีน่ะอายองมาดูอาดูแน่ก็อีแน่เพื่อตาโอดาเลือดมิแน่เนื้อมาเหนื่อยสาวแน่ก็โจโจ้เกินญาอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อมาหลักเหออย่าจ้อนาลูเหนือเกินแน่เยอะๆบ่ชนแน่มางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: HIV นาโกอโมซาดือโฮโรคเอดนาเดืองขอสปสชนาโกลาซาผือฮอเนอชบาเนอแมนาจิญาและหนือข้องมังภายเรือเดือยอเฮบัตทองจุมญากาสีชิฮอญาอุตาบจาลิญาแมหนือบริการอากาขอลาซาญาแมสีชิฮองเอ HIV อโมอูนาชดชิดัวนักอามอจำยาอุจาระบีอุตามาเบียเจนีลาซาเมสิจาระคอยซีมาบีกัวยาระขอบีเอเมไวรัสตับอักเสบซีมาเอวันโลกมาเอยาระบีอบีจาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นักาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดามอเดนักาตีโกจำยอจำยอนิมานะโกนาลูอะเดนากาติซุมญิซุมโยกานาลูกะดูเมเด
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายือนี่อะเดคะยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเอบีเคฮอมอนาแอออนไลน์ยามเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินกอนบีเออดูยาล้านแต่ช่วงหลังล่ะฮะเชื่อกับปัจจัยเนื้อดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามองขากากายกุญยาเอออยู่นิ่วโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึกมาอ้อนานากาไงเลี้ยวเนี่ยไงชนยังง่ายอยู่นิ่วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซึ่งมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสี่วันละงานยี่นิ้วมาเจอกันยาว่าจะใช
5: ้โอ้บูดาจ้า
6: โอ้มิชเปอร์
5: เบิร์ซุงคา
6: ก็กว่า
5: เนาะจง
7: ปูดูธรรมา
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการมั่งๆ

ร้อยอย่างเงี้ยตัวช้างก็ไปชัดยิ้มเยอะหัวใจสั่งให้จำจะรอแห่คุต้าในช้างทางไงอย่างเงี้ยดุธมาอย่างเงี้ยอยู่อันนารูรอแห่ยุจีคนนี้อันอย่างติโกรพยาธพูทันจุลแม่อย่างเงี้ยหัวหลานในเชล่าคืนนี้ไอ้งาเจืออย่างเงี้ยแล้วมาอยู่ข้าตัวเนี้ยจุดแต่แม่อย่างเงี้ยอันนี้ตอนนั้นก็มาในมิ่งดูแลด้านในมาเย็นเยอะก็มาในมิ่งดูนักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ย้อนยุ่งนักกว่านี้สวทเชียงใหม่และงานเย็นเยอะนายเย็นยิ่งนานยาพนักกว่านี้บุกเกลือก็คู่เดือกคู่มาคอและคู่ขอเดือกขอคู่เอ็มติดพายุยาสิเชกโกกิโลเฮและงานเย็นเยอะนาเฟบุพนากรณีสวทเชียงใหม่เอ็มที่พายุยาสิเชกโกกิโลเฮและงายันยูหัวหน้ากรณีงามในโจดูโฮกพอกพอนในนาหันยาและงายันยูแต่ในตอนนั้นที่มาอาคารนั่นแหละด้านในมายันยูอินอนากรณีอินอนากรณีคือกระงายันยูกุศิบาลามองที่โคไทยพนากรณีวันจันทร์และลอยยันยูอันนั้นคนนี้ยิ่งเชื่อเว่ยมิถุนายนยิ่งพังอายะกูเชื่อเว่ยลอยเย็นยูคือคนนี้บางเงี้ยจ้อนันนี่ย้ายได้ในไม่เย็นยูเย็นยูจีคนนี้จะกัดจีแล้วมีอะไรทำทำไมเย็นยูก็มาเกล้ามีนายตัวชาติบุ้มเลยบินหามาเย็นยูตัวชาติบุ้มน้าคนนี้อันนี้อาจูเชื่อมือในช้างทางอายเย็นยูมาชามาอย่างมีอะไรช้างทางอาติโคโรนาได้ไม่เย็นยู

0: ล้อยันโยตัวชากป้าชาจีเอบิมเจียยาทิ้งฉันไปจะล้อยันโยอายุทับบิเจเนลาและงายันยาขาเล็กคนในช้างทางงายันโยยันโยคนนี้น่าเบียดล้อยันโยไอ้กันในตานาจะกาจีและเลมทากาและป้าดานในมายันโยกับป้าเลมทามน้าคนนี้นักกับก็แม่ยันยานักกายุ่งยากชัวกับป้าอดีมาตือนักกายุ่มเจียวมือพอยุ่มนะยมือแล้วไงอย่างเงี้ยมามือพอยุ่มดูนะก็มามือแล้วมามือพอยุ่มนะดูนะก็นี่อาชอบไปเชล่าเนื้ออุ้มยาเจกุระยังไงอย่างเงี้ยก็เจมามืองาเลยนะก็นี่อดีมาเธอเฟบุพอแล้วงาลอยเนื้อติดต่อพอแล้วงาลอยเฮียฮันเนอาชอบแล้วเดี๋ยวแล้วอาชอบมาเฮลโลเดน่าอาชอบเสียหายยังไงอย่างเงี้ยก็ว่ามามือจีเลยกูรู้เอ็นอะไรอินยูเฟบุพอของเงื้อเชมิโอพูดละอ๋อของเงื้ออับบางเนี่ยอ๋อของเงื้อเลยอาชอบพอเราบอกคอมเลยตัวบอกละยังไงอย่างเงี้ยตัวไม่แน่ก็อาชอบเชมิโอละจอหน้าอะไรอินยูก็อดีมันเนี่ยอาเกอร์เนี่ยเด็กคนนี้ว่าเด็กเนี่ยว่าเชมิโอละจอหน้าเลยมามือจีอย่างเงี้ยเฮ้ยอันเงี้ยเนี่ยอาชอบเฮ้ยอับบีเลยคนนี้มามือจีตัวไม่แน่เฮ้ยคนนี้บังอะไรอินยูตัวไม่แน่ติดต่อพ่อเหรอเหรอบีบีเลยเหรอกูรู้เงินน่ะโยมาเล่ละทานเธอลอยเงี้ยที่มาตัวเงินเธออายุมาอยู่ฐานเนี่ยแต่หนูเจนน่ะเฮ้ยคนนี้บังแม่เงี้ยที่ไม่เนี่ยเฮ้ยน่ะคนนี้ยายาดีอันนั้นเนี่ยเอ็มโอน่ะคนนี้ทับพุงอ่ะจ้าอย่าเอ็งอ่ะเนี่ยตัวนี้เอ้ตัวนี้ที่พ่อน่ะกาเล่เล็กกว่าบ่ที่ไม่เนี่ยนึกมาเพ่งมาอย่างเงี้ยจุลอยเงี้ยช่วยยาตัวนึกมาเพ่งเนี่ยเงินน่ะอาจิจิคงเงดูละเนี่ยจุลมาเงจิคงเงเจอมาเอ็มโอจิคงเอเจอเล่นไม่เนี่ยนึกเพ่สุยน่ะคนนี้แล้วตัวเล็บพายเลยคนเนี่ยที่มาที่ซาตัวลอยเงี้ยแล้วมือพายเทียที่มาเพลานี่กูรู้เฮ้ยที่ปอนันน่ะหาเล็กกว่าย่าอย่างเงี้ยมาโลน่าโลเฮ้ยอันเนจิอันเนจิเล่เฮ้ยมาโลน่าฮู้ก็อาชีพที่แต่งเงเงาบุอาชีพที่แต่งเงาบุก็กาบุแล้วพังเงตโตเงตโตเงตโตเงเงาฮู้ก็อันเนเงาคนนี้บ่อยอย่างเงี้ยที่มีเนี่ยอันที่มันนุ่มแพร่เนี่ยกูรู้ที่โตพูดอะไรบุพูดอะไรกูโลน่าโลนุ่มแพร่เนี่ยอันนี้เลยนุ่มแพร่เสียมีอะไรบิดเก่าเลยกูรู้จ้ะน่ะอายุมาเล่เจน่ะบ่อยอย่างเงี้ยน่าใจนิ่มทิมน่ะคนนี้แล้วพี่ของพวกเรามาดูนี่ล่ะสาพวกเราตุลุตุลุจันนารถติดนะพวกล่ะสาพวกเราก็แล้วที่พวกนั้นอาชอนเนอร์คีพวกเราคุโรมาเมื่อพี่ของพวกเราแล้วอยู่ตาเธอคุโรมองไงอันที่มาแล้วกดไลค์กันนะอันที่มาคนนี้บังอายเนี่ยนั่นที่มาเนี่ยกดแชร์เลยเพื่อนนะคนนั้นที่มาที่บังอายเนี่ยเธอคนนี้ยังไงเนี่ยที่พวกนั้นนักการเธอคุโรอยู่หายมองละไงมันยิ่งมันยิ่งก็ถึงนู่นละเนี่ยที่มีเนี่ยคือคนนี้บังละไงเนี่ยนั่นแล้วที่พ่อนาจีพูดอะไรมากคนนี้ลอยอย่างนี้ดิมามาลอนี่อย่าไปเชื่ออย่างนี้ก็มาลอนี่งานละที่พ่อนาเอไอเล่ดูแลงานอย่างนี้เอไอเธอมาเงื่อนจีก็เงื่อนลงเงี้ยงานเด็กที่ตอบพอดีตัวไม่แน่ที่ตอบพอนาหงเงื่อนจีมาจ้องงานอย่างนี้หงเงื่อนจีมาจ้องงานเด็กอาชอนเนอร์ที่พ่อนาดาราพูดอะไรสิงอาจีเลยมาสิงก็คนนี้ที่ตอบตัวจ้องงานอย่างนี้เฮ้ยอาจีจีจ้องงานงานตัวไม่แน่ที่ตอบพอนาหงเงื่อนจีมาจ้องงานอาชอนเอไอเล่เมียอาชอเหออาชอแม่นบีฮอลเลยจำมีเนลอยอย่างนี้ตัวมีเนติมาเลยแล้วห้องเอียเปเชียเปเชียฮักเงือจีเลยอาก็ป้าสบุบุทำแม่อย่างนี้ติมาคอมเมนต์เลยกันล่ะเฮือมาลงนิ่งเงือละกูถูกอะไรอาชอตัวกูน่าหันเลยไงเอไองานเลยคุณพ่อบุทาเสียเนี่ยเอไอน่ามาจังจีมาจังยามจังยาติมาเดี๋ยวสาวดูเลยดูเลยพ่อพ่อจังยาสิเอไอตัวยจีน่าติมาดูเลยดูเลยหุ่นยนต์ลูกพ่อจนแล้วเนี่ยช่วยอะดิมาเดี๋ยวสาวคุณยุทธานี่เนี่ยพับบิงเงี้ยที่มีเนี่ยเอไอเลยบุษนาคนนี้มาเจอเนี่ยล้อน่ะดูชาติล้อยเงี้ยดิมาที่ปอนะดูชาติคุณดูองาล้อพาราดูชาติของเงือดิมาขาของเงือเลยอาชอเนี่ยมาบีเผยแพร่เลยจังทางอะไรเงี้ยลิขสิทธิ์เลยยังอ่ะอาชอยูฮากาเลยมาดอนยังอ่ะที่ปอนะคนนี้หุ่มดอนยังแม่เลยอาชอตัวอ่ะน่าหุ่มหน้ามาเผยแพร่ยังอ่ะเลยอาชอตัวเนี่ยละที่ปอนะพลาดโดชาก็โดนนะนะที่พอนาดิมาเฟบูบีดิมาโยฮากับบิลโลมนาลอยนิวโยฮาเฟบูโยฮาบิลโลมนาโดชากับนาบังอาเดเรคุโรบุลาเมบังอาเดเรนาโดชามาโชเลบิเทนเนลาเมดิมามาบิเทคอลอยนิวฮังเงือกอะไรมาบินาเนลาอาโชโดชานาบังมิลอยนิวทุ่มเนเฮกอนีเฮเลบังจีนาโยมาเลบิเทนเนลาเมยินยาดิมาเนโดงคอยเลมาบีอาโชมาบีกายาโลนะดิบาดอเธอรอยเงี้ยดิบาดอเธอเอ Hugo pa yi ho pula nga lo ko pula nga lo yo adi ma ko aba aba adi ma ne tho na hum na ma lo ni bo me ye nya da no pho we bon pho lo bo kom pho bon adi ma ko lo nu tha ne lo yo ti po na aba tho nga ne aba tho ne facebook ko lo ti to ko lo le na adi ma the le chi tha ne adi ma ho chi tha ne go pa mo la nga lo ti po na bia chan bia sin bia ji ko ne ko lo mo la ne adi ma tho na ko ne adi ma la bon la nya ye nya la bon la tem ngue ye ye la de phi pho lo bo kom le la gam ji lo ye nyu te mi ne ti po na tho nge la yo ha ba ma bi le on ni lo ye nyu to ne le adi ma le facebook for you da ge a cho le tu so me ye nya ti po na ko ma bi to ma bi yu da ne la lo hum ko ne na facebook for na ko ne ti to pho na ko ne a ji ko ne le bi tipo na ko ni le da nya le nga to ni yo ha aba na ko ni ya yo nga lo ye nyu ko ni a cho ole ku mai po bo mi lo te mi ne hu ko ni le yo yo te mi ne na ga ji yo mu ji yu na yo mu la nga ye nya adi ma ne la le po i na ko ni a cho pe chi la ge cha na thi ho lo um ya ga thai mi adi ma mi ha te me ne jo tha mi lo yo peche ma dame ma ni ni jo ta ye peche do na to ni la me jina di ma ne le lo bond na lo ye nyu ho ko ni le socio ni ga de nga lo ye na ga pul ani ga ho ho lo computer pul ani ga de na so chio le ku me ye nya thai po na lo ye nyu jai ye ga pa le hum tham na ko ni adi ma me nam ko pho jo de ko ng me nam khong pho jo de ko ng le nga sa pul a ja de lo ye nyu ni san ni ya yang a ya nyang a sa de a ji min ya yang e na ko ni sa nu ko sa ta ko ko le la ta pho a ji ji ko sa pu la ja me mwa ko ni le le khu me mwa ko ni ja me lo yin yo a di ma nga sa pu la ja de u mya ni ya yang a ya nya yo ma ne ga pa do la na ko ni ho ji ni pu che ko tho ta ja ji a nyu lo tho a ta ja ji tho na mi cha ba ju yo nu nu ga san ni is honey in the galoy mi cha pura ko ro po ja ji lo to mi ne san ta ko the pa mi cha is honey yo na na ga po le i mi ja ja ja mi ro yo na di ma ji ja le na ko ni nga sa pula to a ko mi ne ma bod ja ja ye nya ba mu nya lo a ko ma o cho ne ma bod na nga sa sa ti ji nga ne na ko ro e ja ji the na ayo ma na mi ne ja ja ma jo mi le de le yo su me the na si mi ro yo yo to na sao me ni ma ja tha jinga ne nga sa de na lo yin tumi ne nga sa ti ti e de ja le nga na ti po na de nga sa te ja nge khe na te de ho ja nga lo ti de na bu pa sa chang pu la ku lo ja ho de na me nam ku pu la jo de me nam kho jo de na ya yang yang nga ya nya sa chang pu la te nga sa te ayo ma ne pu ja de lo yin yo sa te sa chang khe na ho de a je me ni lo ha mya tumi ne ga jo de adi ma la ta pho jo de nga ne nam ku nam kho jo de na nga sa ja de ya yo le na nga sa pu la u myo ni tha ja je a myo an tha mi lo ye nyu sa an tha mi yo ji yo ya ja nga ne chö nyu nyu nyu pa pa pu la de ya ja nga ne di ma kha na bo de de tha ja na nga sa bo pa ya ja nga ne lo go pu la yo a ge pu ja na lo go pu la ti ti yu de na ko ni ho de na di ma ko ni ye ja nya me lo ku pa nga ne e ho su e na nam ku ja tu ni ku lo e de lo nam khong pu la lo yo ho de yo ka tha ne ja le e na di ma ta ya na lo go tu de na ti ji ma nga ni pu je ku lo go tu de na ti ji ma nga u po la ta po ko sa le ma ge bu lo i chu lo go na ku pa ne chi chi du le me di ma na ku lo ya ja de na ma ga nga ne ti ne le ko nga ne na ti mi ne mo jo de nga le ya sa mo jo de ti mi ne o che nyu ya ja nga o che nyu le sa people atan tan pa pa pu nyu le le ya jana di ma kha ko ni o ji ga yo on le me lo a chi ton ton ya ja nga ne a chi to ho nga a chi jana nga ma bi nga i ya ji ga o me ne o me yo ha ya yo ha ya ma ji ti mi ne ma lo na to lo ani ga te nga a chi ja ko nga nga me lo a cho ya ko nga yo ha ya ko nga le to nga nga o lo ya je me nya na ga pa sa salam ji ga pa hu bala si lo ya nyu adi ma ho si si si le the a ga ma yum nga le ya yum ji me ya nya ni so na sum che mi ne ni so na si na ji me de tu mi ne hu go si da ji la de na a me ya ji la ko ni lo ya nyu a yo ma la bo ba ta nu ma nga la bo ne le ta ne 来时代要收来怕多啦没，人家都按啦没咯。他们呢，我们用机都要你上啊，有那啊，我们用机了要你上啊，伊能和伊能和你说呢要用机啊呢，我把我们接了得了人哟。哎，他们呢，我们用机了要那个呢，和那个呢，好是是是，我得人家的。那个呢，打那个呢，开一车咖了要比那没人哟，哎哎呀，我还接了咯。ก็ไปช้างถ่ายคือหุ่นจีรอยอย่างเงี้ยอะดูอาสังกาเนี่ยช้างถ่ายเนี่ยอย่างเงี้ยอะดูอะอยู่อะกุทุจ้อยละเจียเจียละอะกูอะย้ายละอยู่เอออ่างถ่ายเนี่ยอย่างเงี้ยที่มีเนี่ยติดโควิดได้มาอย่างเงี้ยงั้นคนนี้ก็เนี่ยตานาไว้มาอย่างเงี้ยอยู่อันน่าอย่างนี้เลยมาอยู่กันนี่ติดโควิดจ้อยเนี่ยละเนี่ยอะนาฬิกาจ้อยเนี่ยละรอยอย่างเงี้ยอยู่อันน่ากลางหิมะงั้นคนนี้ก็เนี่ยตานาไว้มาอุดทมากลางหิมะ
1: nga nga chemyo asaga lekui boche guma mo ipo jole mo imi ho nasa kha leku ga joe nga dau chemyo na phima se leku adia bo phima ako nga lo no phima mo nga lo a tiji ma si nya ko ni nga nu ma hulwe jamin nge ma heมาชาพาเกอคนนี้จะแม่หรอมาชาจีว่าจะแม่เมลูห้องเมล่าที่ก็รู้จักคนเนี้ยก็ล่าก็จะแม่เนี่ยชั่วหาอยู่หาอยู่ดงเงี้ยเลยที่จริงอ่ะเจมาชาบอกก่อนแต่อ่ะแล้วคนนี้ชาเดืองอยู่กันเนี่ยมาชาเดืองมาอย่างนั้นหรอก็นับว่าพักกันเลยก็รอดมาอย่างนี้อาคาชิกาที่กันมาหรอ nga sinya ne ngem ngde ma sinya ko ni ti don dong e ho si ha

说来，也送路的婴儿，那老个爸正个样儿都爱，婴儿嘞也多么个好听啊。我说好了，我要送一眼来。

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรตัญญาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนายน

0: รัฐมหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นพร้อมระบุว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์มาตรการภาษีสหรัฐความขัดแย้งในตะวันออกกลางตลอดจนปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจจึงต้องเร่งแก้ปัญหาในระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวทั้งการดูแลค่าครองชีพสร้างรายได้ยกระดับชุมชนรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SME และชุมชนสร้างสมดุลการส่งออกพร้อมยกระดับเทคโนโลยีและปรับปรุงปลดล็อกกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจส่วนการลดค่าครองชีพได้บูรณาการหลายกระทรวงดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นขณะที่การดูแลสินค้าเกษตรได้ปรับแก้ไขโครงสร้างทั้งระบบตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการขนส่งและการตลาดส่งผลให้ราคาสินค้าในเดือนมิถุนายนมีราคาสูงขึ้นเกือบทุกชนิดเมื่อเทียบกับปีก่อนส่วนข้าวปีนี้สถานการณ์ดีรัฐบาลจึงใช้กลไกซื้อนำตลาดจำหน่ายให้หน่วยงานรัฐชะลอการขายในประเทศและผลักดันข้าวไทยสู่ตลาดมูลค่าสูงนิตยาคุณสิมรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนภาคธุรกิจรับมือวิกฤตซ้อนวิกฤตพร้อมใช้กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เร่งปรับตัวสู่โมเดลความยั่งยืน
7: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโลกปวดเกมเปลี่ยนนโยบายความยั่งยืนของไทยอยู่ตรงไหนโดยระบุว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหากผู้ประกอบการไม่เร่งปรับตัวจะเสี่ยงสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ตกยุคได้โดยได้เสนอแนวทางให้ธุรกิจนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ ESG มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรพัฒนาคาร์บอนเครดิตและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า 3,300,000 รายผ่านการปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายที่ล้าสมัยกว่า 7,000 ฉบับการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงินของรัฐและการยกระดับทักษะแรงงานให้ตอบโจทย์ตลาดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: กรุงเทพมหานครส่งผลนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบ 6,628 หน่วยถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วรอประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้รวบรวมและส่งมอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยให้แก่ประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการ

0: ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและผลการนับคะแนนก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรายเขตทั้ง50เขตประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดผลการนับคะแนนได้ที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืน ด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: มาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
2: อนี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
4: ดีเฮามีในนั้นตั้งค่ะมาสูงค่ะ

0: ันเฮาม
1: ื่อสูงค่ามื่อสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะตั้งเสียงกูก็กูคนค่ะทบกันตีเนื้อตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนาและกลางค่ำอยู่จอมข่าวยิงหมูข่าวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุยกออุยเซปอแม่ปีปีน้องๆเฮาเขาหับถ่อมอยู่ที่ดั้งเรดิโออ้อมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์ถ่อมไว้ตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก่งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์โดยไลฟ์ตั้งไลฟ์ TikTok เฮาค่ะไลฟ์ตีหลายตังมาหุบทบจอมป่อแม่ปีปีน้องๆเขาเฮาเป็นตื้อตังมือตันวันหลีตอนตาป่อแม่ปีน้องเขาค่ะเมื่อในซ้ำเป็นวันศิลป์วันธรรมถึงมาในวันอันเป็นวันเลิน8มนต์เนี่ยค่ะอยู่เป็นอุ้ยก่ออุ้ยเสจอมกันที่ในพี่น้องเขาคารู้ถ่อมอยู่ที่เราตั้งไหนก็ต้องตักจอมกันในนั่นค่ะออกเป็นปีได้2ให้1ปากปลายเศร้าปีก็จะ1หิง3ปากปลาย88คู่ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะพบทบจอมกันที่ในอยู่จอมกันเสออ่อนตั้งในติออนเอาข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีฝากตนจุถึงพ่อแม่พี่น้องเขาก่อนในนั่นค่ะออกพี่น้องเขาค่ะอยู่จำกันดีในเซในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาป้อเดี๋ยวมาด้วยข่าวเงาลองฟิงฟ้าละสิอันเปิ้นฝ่ายลองการล่ามขาดลองฝนฝนล้มล้มนั่นในจึงเตเฮ็ดเฮามีฝนตกน้ำเตจังเฮ็ดเฮามีน้ำถมน้ำนองเอ่อล้นมาน้ำห้วยน้ำในเถินไหลลงมาสู่ในปืนตีอันตีเตียมมันไหลจึงไหนค่ะพี่น้องเขากอบนั่นแลหลายๆองตีหรือไรฟังกันไว้ลองน้ำถมน้ำนองจึงเจอในจอมค่ะนะตั้งปอดของจึงไทยในก็ติดเป็นเมืองหนังตั้งแม่ฮองสอนเก่งใหม่เจดอนเก่งไฮเจดอนเมืองน่านเมืองแพร่เมืองตากจึมจะในฟังกันเมื่อจอมค่ะฝนได้ตกหนำค่ะเนาะยังก็ติดมีร่างปอดเมืองใจปอดตังภาคตะวันออกเฉียงเหนือในนั่นค่ะก็ติดเป็นตั้งเจดอนเมืองเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครปฐมนครพนมเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะเยาะก็เป็นตั้งภาคกลางปอดกลางนั่นก็ติดเป็นตั้งกาญจนบุรีราชบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีและปืนตีอันอยู่จำแม่น้ำหลุดเลยฟังกันไว้อันหลุดฟังเฮาเฮียงเลยติดตุ๊กน้ำเยาะก็น้ำเฮียงตื้อนั่นติดเป็นตั้งนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีเมืองตราดค่ะเยอะกว่าเดมีเทียงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เมืองตังสตูลค่ะอันในติดตัวข่าวเฮียงหลู่เลยฟังไว้กูจังมีลินหยดลินกวนลินปังมาเยอะกว่าเดจังเอาเมืองหนังว่าก้นอันพายเฮขี่เฮขับเฮฮอเฮกว่าในน้ำนั่นในก็หลู่เลยฟังกันไว้ในปืนตีอันฝนฝนล้มๆนั่นในนั่นค่ะเฮอันเล็กอ่ำถูกหรือไรเอาออกกว่าเรียนในน้ำปังหลายนั่นขนาดเนาะจังเป็นเพศตกว่าถึงวันที่3เลื่อนทนเจ็ดในเดี๋ยวมีฝนลมลมหาวแห้งในนั่นค่ะอ๋อก็นั้นเลยเฮาฮับพี่น้องก็รู้เลยติดตามด้วยข่าวเงาให้คิดดันอยู่ตาสิหนังหือว่าติดรถพี่เจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเฮาเขานั่นนี่ก็รู้ล้อมด้วยถึงหมักเขาเต้านำหนังหือบ่ดีอํามีลองรู้ซุ่มน้ำฟังกันไว้ลองตัวสัตว์อันมาจอมน้ำและอันไปน้ำนั่นจอมนี่นั่นค่ะอําบ่ได้เป็นงูเมียงกลงอเมียงสลางจำเจอไหนคะหมดเนาะหลายลองหลายอันเยอะก็ตั้งเปลี่ยนอันมาจอมก็ติดเป็นตั้งเป็นดินหอตั้งเปลี่ยนตาเลี้ยงตั้งเป็นคงคุมกายกายจอมเนื้อหนังจำเจอไหนคะหลายลองหลายอันค่ะอ๋อหูไวแค้นเสียไวหูเอามาฝากตัวจู่ถึงป่อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาให้เลี้ยงยินถ่อมจอมกันอ่อนตั้งในก็ได้เป็นข่าวเงาลองการล้ำขัดฟิงฟ้าราศีนั่นในนั่นค่ะเนาะเอามาฝากตัวจู่ถึงป่อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาซึ่งหนังไหนคะอ๋อเขาคำมาตัวเทียงในค่ะมือว่าในก่อนเป็นวันอันเปิ้นกลเมืองจึงไทยในค่ะกลดังเมืองจึงไทยเปิ้นก็อ่อนกันคัดเจอในนั่นค่ะเนาะกว่าเลือกตั้งหย่อนในแคบกลางเจอเลือกเอาผู้กวนเจตวันตั้งกรุงเทพมหานครเขาในนั่นค่ะผลอันเป็นตั้งการนั่นก็จะเป็นไล่อยู่ก็จะเป็นขึ้นก็เก่าผู้ว่าชัดชาติในนั่นค่ะในก็เอาเป้เนี่ยค่ะลองเลือกตั้งกว่าเป็นผู้กวนเจดอนกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะปีที่2เนี่ยทางสมัยหนึ่งนั่นค่ะเนาะลองตั้งอันนี้ก็นายชัดชัดสิทธิพันธ์ในนั่นค่ะนี่ก็มาบอกลาดว่าเออก็ยินจมขอบใจที่ปันตื้อตั้งไฮเลเจอร์เนี่ยค่ะลาดว่าใจเขาย่ำอ่ำถึงหลายมณีกุ้ยก็สูเลยมีกุญเจอสู่4ปีกําเหลือนะในนั่นค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเลยว่าก็เดี๋ยวมาด้วยลองนาตีการงานผู้กวนเจดอนตั้งกรุงเทพมหานครอันเป็นคุณชัดชาติในก็เดี๋ยวเลยว่าเดี๋ยวมือเพแผ่นลินไว้เนาะตึกสตงนั่นกวนปังมันเจ้าก็กว่าไปนอนรับตีนั่นจึงจะในการรู้ล้อมได้ถึงหนังหือว่าเดี๋ยวเอาก้นหมัดก้นเจ็บก้นอันตกค้างไว้ในเฮือนตึกนั่นออกมาจึงจะในคณะเลยว่า ยก็ปั่นรถถีบรถเลี้ยงในกว่าเหตุการณ์ว่าเมื่อว่าก็ปั่นรถถีบรถเลี้ยงในค่ะเนาะอันมาลึกตั้งหย่อนในเขตกลางเจอซึ่งหนังในค่ะนะก็จะเรียกว่าเป็นผู้ก้อนเจตวันดีอ่ำถือโตเป็นผู้ก้อนเจตวันดีอ่ำตับหลูไลอ่ำตับหลูไลเนว่าเขามีรถมีกาเขามีอันนั้นอันในในลงมือเฮ็ดในนั้นค่ะลงมือเฮ็ดเฮ็ดจอยแถมข่าววันก้นเมืองกว่าเจิมเจิ้งหนังไหนก็ได้เลยว่าเป็นก้นอันเหตุการณ์ตอนตาข่าววันก้นเมืองไหลหลีเต้ๆนี่นั่นค่ะอันนี้ก็ยุกย่อหมุนมันเจ้าเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นได้ว่าเป็นผู้ก้อนเจตอนดังกรุงเทพมหานครกว่าในนั่นค่ะเนาะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ในนั่นค่ะและเป็นล้านปลายกำเร็วอันเป็นเนแคบกลางใจและลึกดังนั่นในค่ะเนาะได้เลยว่าก้นอันสูงเกียกมันเจ้าก็นำเต้ๆในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาเอามาฝากตอนทุกถึงกันค่ะเมื่อไก่พี่น้องเขาถามมาตั้งเกี้ยงใหม่จองตัวขาในเมื่อไก่ลัดขวายเอานะอันจำเตโต๊นำในเตมีตีเลอร์ในคากอลาดกว่าเยาคานอว่าเมฮองสอนเกียงใหม่เกียงไฮเมืองน่านเมืองแพร่เมืองตากลาดกว่าเยาคานะอยู่เขตอิหม่ามตั้นคืดในคานอพี่น้องเขาค่ะก็จะเรียกว่ามันเป็นข้าวโฟนนะพี่น้องเขาที่ที่มันเฮาคากอลูเลยฟังกันไว้ค่ะมันเป็นข้าวโฟนในอย่าไปให้ตกฝนในกอลูซ่อมให้ซ่อมหน้ากอลูเหตุการณ์ก็ในมันก่มจังล้ำขัดไหลก็บ่ว่ามันเป็นลองสภาวะมึงหลงโค้งกลางหลงเฮาในอ่ะนี่ค่ะเฮาใครก็เฮฮามันอย่าไปให้ตกให้มันตกในปืนอ่องที่เฮาอยู่นั่นแหละในก็อําไหลก็บ่ว่ามันเป็นสภาวะสิ่งตื่นเป็นอันอยู่ในหอบตัวเขาขาในกำผาลงในซึ่งในค่ะเนาะเขาขาก็หลูเลยห้องหับหายมันไหลซึ่งนั่นกุ้ยในนั่นค่ะพี่น้องเขาขาค่ะอันนี้ก็ออกมาฝากตอนทุกถึงกันในตอนที่หนึ่งซึ่งหลังไหนเดี๋ยวมีเทียงรองอีสังในกำมาเดี๋ยวมาต่อแต่ใครในฝากตอนจู้ถึงบอมไอปีปีน้องน้องเขาขาเทียงค่ะพี่น้องเขาขาค่ะแต่เร็วในวันกันหรือเจอถมด้วยเพียงความหวานหูถูกเจอกันอิดอีกวันค่ะนะจงขึ้นมาอุบมาโอจำกันเทียงกำหนึ่งในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาขาค่ะจอมด้วยเพียงความบานหูถูกใจกันก่อนค่ะนะพี่น้องเขาย้อนกันเขาว่าเพียงความเก่าๆเนี่ยค่ะเพียงความเก่าๆเนี่ยค่ะก็ย้อนมาก็ขัดเจอเอามาฝากบันให้แรงยินถ่อมค่ะนะก็หักนางใจเก่งตุ่งนางหมอกจำคำห้องไว้ค่ะสุบถ่อมค่ะ

ก็หักนางใจเก่งตุงค่ะหนึ่งเพียงความนางหมอกจำคำห้องไว้เอามาฝากตอนจู้ถึงป่อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาให้แรงยินถ่อมจำกันในตอนการเข้าคาทีในซึ่งไหนค่ะเอาปีน้องเขาเขาค่ะถ่อมอยู่ที่แล้วตั้งไรห่มจุ่มพับตอนกูก็เขามาถ่อมเป็นในตอนการเข้าคาทีในสีค่ะเฮ้ยปีน้องเขานั้นมีดังซื่อเจ้าอย่ากอดถ่อมด้วยเขาเงาให้มันขึ้นตันหนังหือพอดีเข้มแลบไรอย่ากอดหนังหือพอดีมีดังซื่อกว่าจำกันซึ่งหนังไหนค่ะปีน้องเขาเขาค่ะมาด้วยข่าวเงาค่ะการใจสื่อโซเชียลมีเดียกันอิดอ่อนหนึ่งค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะตั้งเมืองจึงไทยในหางเฮียนถ่อมด้วยก่อนกันนะเปิ้นหางเฮียนเนาะเออเมืองจึงไทยในหางเฮียนตาเตหามเฮลูกอ่อนอายุ16ขบลงไตเจอตื้อสื่อตรงวงกลมค่ะพี่น้องเขาเขาในก็ลงปองจึงตั้งเมืองจึงไทยเลเพนหางเฮียนปักเปิงใบมีเตหามเฮลูกอ่อนอาศัก16ลงไตนั่นเจอตื้อสื่อตรงวงกลมไหนค่ะอ๋อปนมาเมื่อวันที่21เหลือนทน62แห่งปลาย26นั่นโหเป่าฝ่ายยุกมุนไปอยู่หรือเมืองไทยแกมจอมพ่องลงปันตั้งหันถึงปืนเผาไว้มีจังไหนค่ะจอมนำเก็บเซนสายหมายไรนั่น1วันในก้นเมืองไทยผัดเพ่งกูก็ใจตื้อสื่อตัววงก้นในออนไลน์ตา8โจมองสีลูกอ่อนแต่หาเกิดต่อถึงในแก่2ขบโหปักไหล 72.6% นั่น1วันไหลใจตื้อฝน1โจมองปลายในค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะผู้ลงเรียนเขาปันฟางไว้ว่าลูกอ่อนเล่งเขาในลูกอ่อนอันก็เล็กๆเขาในปอตวยฝนนำหน้าจึงจังตุ้มเตอการเลียเพี้ยนหยันก็ติดทึ่งหยันเตนึกค่ะการกับสืบจอมต่างเปิงแหละการหุ่นมุ่นออกอ๋อเจอในก็ติดถอยติดลดยอมลงมาจอมหนังฝ่ายยุคมุ่นไปอยู่หลีเมืองไทยเขาลาดว่าการปืนแพ้ลองเฮ็ดสร้างมีเพ่เหมือนหนังการย่าจือเสงลู่เนื้ออ่อนไล่การเฮ็ดให้จ้าตั้งกามาเลียนยาไฟฟ้าว่ะอันเต้นต่างเล่นยาเล่นยาการปืนแผลเชื่อในสุ่มง่ำลูกอ่อนและก้นหนุ่มเขาในก็โกเป็นตียิงตีโซนเจอจังไหนค่ะย่ำเหลียวลงปองจึงไทยก็ตึกเลเพนปักเปิงเมืองออสเตรเลียเขาอันหามตับก้นหนุ่มอาศัก16ลงไตเจอตื้อสื่อตรงวงก้นนั่นเสตึกวนหาไล่ตั้งแต่ที่เอาเรื่องเอาเล่าก้นเจออ่ำเฮ็ดจอมเปิงนั่นอยู่ค่ะเหลือนั่นเตโฮมมือกันตั้งห้องการภายดิจิทัลป้ายมักมีแลภายการก้นเสยุกมุนลองห่มลมภายออนไลน์ปันตั้งหูก้นมึงลองใจตื้ออินเทอร์เน็ตเฮอหมันเมียนและหางเฮียนเตเฮ็ดสร้างปลาล็อกไลน์ตาเตตึงลัดเอาเรื่องลองตั้งอันจังเป็นพี่ง่ายๆลมๆกว่าเจิมเจื้อในค่ะย่ำเหลียวในเตกอก็เป็นปอเป็นแม่เป็นปีเป็นน้องลุงปาหน้าอาเฮาเขาถูกลีมักมันปันลูกอ่อนเฮาเข้าย่ำอันเขาเด็ดด้วยฟงนั่นเฮาถูกเมียนจอมเซียนปานเลอปานนั่นเสถูกลีใจเข้าย่ำเลียนเอ็นแห้งในขะเลียนจอมลูกอ่อนปันเข้าย่ำจอมมุ่งหอต่อเฮือนเฮาคานนำขึ้นตึกส่วนไว้จังไหนค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะย้อนเปิดสั่งหลายย้อนเปิดว่ากับปานตาเหลียวในปอมเมเหตุการณ์ลูกอ่อนตันโตยเสียมเสียในอารมันกลุ่มห้องกลุ่มไฮเพราะมันเลียนฟงในมันเลียนตั้งวันต่อมันเปิดรับเยอะอันในมันเดือดจางเฮ็ดให้ยันทึกอย่างหนึ่งอ่ำนั้นก็ตีจังเน็กกว่าเลยลองตั้งที่อ่ำหู้เสียจังเสียงเงินเสียงต้องจอมมันเลยจังกว่าด้วยเลยอันที่เปิ้นอ่ำปันลูกอ่อนด้วยเสียจังเฮ็ดเยืองลองอันอ่ำรีเจียมเสื้อในแทงลูกก่อนค่ะอันนี้ก็ย้อนฝากฟังไว้ปันพ่อแม่พี่น้องเขาจะเจออันมีลูกมีหลานในนั้นค่ะอาศักดิ์สิบหกลงใต้ในก็เฮงเงื้องเวในนั้นค่ะเนาะปันเข้าย้ำเขาใจเมื่อในสุดที่เลยใจมองหนึ่งโจมองนะโจมองกึ่งขนานกุ้ยไรเย้าในนั้นค่ะถูกรีไรขึ้นเก็บซิมไว้ฟงเขานั่นจังไหนคะเนาะมันก็ติเป็นฟิงยามอันออนดีกันกว่าเยอะก็ติอําตุ้มเตอหลายรองหลายอันจอมไหนนั่นค่ะมันก็บ่ลาดกว่าให้นี่มันก็ห่มเฮ็ดไหลแหละสู่เฮ็ดไหลอันนี้ก็ลาดกว่าในปันฟังไว้ก้อยกับพี่น้องเขาก็ติเฮ็ดจอมห้ามเฮ็ดจอมห้าในของจองไกวานแทงกำหนึ่งค่ะเนาะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาเขาค่ะอันนี้ก็ฝากตอนทุกถึงกันค่ะมาถ่อมด้วยข่าวเงาดังเมืองซึ่งไทยเมืองไต้กันนิดอ่อนหนึ่งค่ะเนาะเมืองไต้ว่าจอมเมืองห่มตุ่มเหมียนมาจำเจ้าในค่ะเนาะลิ้นกลตีหมอแสงเขียวผาการก้นหาเสียงลู่ตายกว่าหมอกซิบก็ค่ะเป็นอยู่ใครว่าตาเซก้นอันกว่าคุดเสียงคุดแฮคุดคำจำเจ้าในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเมื่อวันที่27เลือนชน62แห่งปลาย26นั่นย่ำกลางคำหมอก11มองปลายลินกลตีหมอแสงเขียววันน้ำหมออึ่ง10หมู่เว้งผาการเมืองคางค่ะอ๋อเป็นร่องลินกลและก้นคุดเสียงหมอก10ก้อนั่นไหลลู่ตายหายหลายไว้ในนั่นค่ะอ๋อกอบนั่นแหละลองตั้งซื้อในย่ำเหลียวได้ก็เขาก็คุดหันตัวตายไว้3ก้อผายจ้อยแถมเขาอ่ำลือย่างเสียสิบคนอยู่ติ๊กๆค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะลองตั้งซื้อในค่ะเนาะ
ก็ตีเลยว่ามีลองลู่ซุ่มใหญ่ซุ่มหลงก็ฝากฟังไว้ปันกูก็นั่งหือป้อตีฮบทบลองพี่จึงไหนจอมไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะในก็เอามาฝากตอนจุดถึงปอมแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาให้เลยยินถ่อมจอมกันจึงหนังไหนค่ะเอาพี่น้องเขาเขาค่ะสืบหรือใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันกวนค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาชอมเลยยินถอมเสียงตั้งเรดิโอออมรุ่ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์เลยตัวดังเงาห่างเสียงหลายตั้งในเป็นในตอนการห้องบ่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะถอมจำกันดีในในค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาเยาก็เขาขามาตัวเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาอันดีเมืองสู่เมืองเมืองสู่ดังเมืองไตเมืองสู่ในเนี่ยค่ะตีมีต้นไม้ต้องออกนำมาปีน้องเขาเขาก้นเทาออกว่าก้นเทาก้นแก่ลุงป้าหน้าอาเขาหมั่งก็กำพองกว่าตุ้งเอากว่าวัยสากาลูกว่าตันอันในคาไขมาลาดว่ากะตุ้งมากินเป็นน้ำยาแสนยาเดี๋ยวลาดว่ามันอ่ำเจอเนี่ยนั่นค่ะย้อนเปิดสังเลยเฮ้ยอย่างไรต้นไม้ซ้ำออกน้ำมาล่ะต้นไม้ออกน้ำอันว่านั่นมันเตมีว่าจึงหือล่ะมันเป็นรองอดีมาเนี่ยค่ะกำนำเตมีต้นไม้นั่นมันจุบเอาน้ำน้ำป้นเนี่ยแผลวอะไรเลยลินก็จึมกว่าเสน้ำเสปื้นตีอันเขาอยู่มันอันตีต้นไม้นั่นอยู่ในมันมึกว่ามันมันนำมันนำป้นตีเนี่ยแผลวแล้วก็ลองเฮ็ดสร้างการของต้นไม้นั่นมันผิดเปิงไหวค่ะพี่น้องเขาชอบเมียวเมื่อลาในปอแม่ปีน้องลุงป้าหน้าอาวเขาจะเจออันอยู่ดั้งเมืองสู่เหว่าอย่าเปกว่าเอานำอันออกตุนำนั่นน่ะต้นไม้อันออกนำนั่นมากินล่าล่าเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอย่าไปกินละลาค่ะนะอย่าไปเอามากินละลากับรัดนี่พ่อแม่พี่น้องเขาจอมจะเจออันว่าอโลซาดูค่ะกุ้งพะลากุ้งตะลาของลีของเม็ดน้ำยาเซียนยามันเจอค่ะพี่น้องของเขาอันนั้นใครย้อนฝักฟังไว้ปั่นเด็ดๆย้อนเบอร์สั่งไหนนำมันจึงบอกมาจอมต้นไม้มันหยดลงมาจอมไม้ไม้จอมกิ่งไม้มันนั่นหลาในย้อนเบอร์ว่ามันโอเวอร์วอร์ซิ่งเปลี่ยนไผ่ป้ายทรายเขานั่นค่ะนะเพื่อนว่ามันปั่นมันเลยจุ่มอุบอุ้มน้ำไว้น้ำป่นน่ะอะไรมันอื่นเลือกอะแปลพี่น้องเขาเขาเมื่อนำเขาใส่น้ำ ในอุ้มเขาค่ะเพราะมันน้ำบนดีมันก็ติดหล่นออกมาเออมันเป็นจึงนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะอันนี้มันเลยมันก็ทำเตี๋ยวว่าอันทำเลยหดน้ำลงเออใจอันนี้คาราในตัวอย่างมันนะตัวอย่างมันในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะโยก็หักว่านะจุบเอาน้ำให้มันจางคายออกมาเลยคือตันเหมันก็เหมือนน้ำท่วมน้ำนองนั่นเหมือนเสียงว่าอันน้ำกึ่งผลกึ่งกลางตกลงมาเหรออันดินน้ำอันเหาะในหอยนะหัวเขามันกันไว้เหรอมันก็หลุดออกมามันเป็นเสียงนั้นค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาค่ะนี่เนาะนี่พอขาลาดมาว่าน้ำต้นไม่ได้กินไรเพราะเป็นน้ำไม่เหลือเพราะเป็นน้ำต้นกล้วยแล้วจังกินไรเออกันมันหยาเพชรไหนเอาเนี่ยค่ะก็นั่นแหละกำน้ำน้ำต้นไม้อันออกมานั่นมันอุ้มน้ำไม้มันจุบน้ำไม้น้ำป่นตีแหนเพียวเลยมันออกมาอ่องตีอันมันอยู่นั่นมันตีลินมันมีน้ำน้ำเนี่ยเพียวแต่ลินมันมีน้ำน้ำนะเพียวในนั่นค่ะเฮ็ดให้ต้นไม้นั่นเอาน้ำออกมาอําไรเสียก็มันก็ขึ้นออกมาดังต้นไม้มันนั่นนั่นค่ะเนาะมันเป็นอะไรต่างเมียวนั่นค่ะนะย่อก็ตั้งต้นไม้นั่นมันจะมีตั้งเป็นมีเจอมงเจอเมียงไว้เหมือนหนังว่าเป็นแบคทีเรีย5มีเจออันเป็นเชื้อราห้าเมนเจออีสังเสียอันเข้ากว่าหญ้าแปดหักต้นไม้นั่นค่ะพี่น้องเขาเยาะก็เฮ็ดให้เน่ามันก็ขึ้นเอาน้ำนั่นออกมาแปดซึ่งไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งซึ่งไหนค่ะนะลองตั้งซึ่งในสังเจอว่ามันเฮาโคตรน้ำมันห่าเนี่ยก็อย่าไปกะโคตรมันเนี่ยค่ะสังว่าเฮาอ่ำโคตรมันเนี่ยก็อย่าไปกะยุงจอมมันในนั่นค่ะกดจัดกดทัดด้วยรองหน้าลิ้นปลุกซ่อมอันเดนตีลิ้นอันที่ต้นไม้นั้นมันอยู่ว่ามันเป็นไว้ซึ่งหือพองในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะลองตั้งเสื้อในค่ะอ๋ออย่าไปกอดตุ้งมากินค่ะกับมายาเสียนยาพี่น้องเขานั้นมันหายเสียมกะติดปลาเจอมงเจอเมียงเสขึ้นถึงอกอไรตั้งเปลี่ยนไหลลองไหลอันนั้นอยู่ที่ว่าเฮียงกำขามก้นเขาค่ะนั่นค่ะเนาะอย่าไปกอดตุ้งมากินอย่าไปกว่าไวกว่าสาราลาเนี่ยค่ะมันเป็นสภาวะอันเป็นต้นไม้มันมีกูตีค่ะจังไหนเออหึงนั่นๆย้ำหันในกะหันในกึ่งกลางค่ะก็มาอีหังก็ปอพุทธปอสี่มีมาเทียงในหน่อก็มาเจ้าปู่เจ้านายเขาอะลงเมืองมาอะนั่นมันไกลนั่นไกลในโอ้โหกับเสียงเงินในพอเสือหายอยากคนเฒ่าคนเก๋เขาไอ้เอ้าจกกะกะลูกะต้านกะไวซายกมือตังหน้าผักเนื้อโฮเซไวซาติ๊กติ๊กเตก็มันอ่ำเจอในนั่นค่ะเนาะฉุกดีเลยหู้จ้อมวะกะตาเหลือนั้นมันขึ้นกราบขาพี่น้องเขาเขาเฮียนหู้เลยง่ายอย่าไปเจอเลยลองตั้งสื่ออันที่มันอ่ำลีมังก้อนนี่ก็
อ่อนกันกว่าอ่อนกันกว่ามีเผอลาดมาในว่าจำวันให้ใครป้ากันเกี่ยงมดเดียวไหนนั่นอย่าหลูเล็กฟังกันไว้จอมค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะกุ้ยกาบางปอกบางไหลมาเขาค่ะ ตีเลวาฮีค่ะล่ะนะตีเลวากาตกกินกาตกกินอยู่ในถืนในร้อยห้าเนี่ยค่ะอันกินไรก็มันก็เตมีอยู่ในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาค่ะในก็เมื่อหนังเมื่อไกลมีคนถามมาว่านำจากต้นไม่หรือซ้ำจ่องกินไรหรือในก็กินไรอยู่ค่ะกล้วยกาเตเอาเมือมันนั่นเหปึกต้นมันมาต้มนะคะมันก็เตเป็นยาอันหนึ่งกล้วยกาเตไรใจเจอพันต้นไม้อันที่มันเป็นมาเดือไทยมาเดือฝรั่งให้ไหนมันตีมีเทียงนั่นขนาดก็ตีจอยเฮ็ดให้เขาค่ะอันเป็นต้องเฮ็ดต้องกว่านั่นหลุดยอมลงมาในนั่นค่ะออบีน้องเขาเขาก้อยกาอันลีเลเซเปิลนั่นก็ถูกลีเลกินอันให้มันมดเสือเซียนเสือในนั่นค่ะน้องพี่น้องเขาเขาค่ะมันก็ตีไรอยู่ในน้ำยางสีขาวมันนั่นก็หลุดเลยฟังไว้นั่นค่ะน้ำยางสีขาวในต้นหมักหรือนั่นเนี่ยก็อย่าไปมาตื้อใส่เนื้อหนังเขาค่ะเดี๋ยวจังเฮ็ดให้คมคมกายกายไหลจังไหนค่ะนะพี่น้องเขาเขาค่ะหรือเลยกินอิดออดกุ้ยในนั่นค่ะเนาะบางอันก็มันก็มีกล้องในนั่นค่ะตัวตัวสัตว์ไรตัวก้นเขาคาไรในนั่นค่ะออกมากุ้ยกันหรือเลยตุ้ยหรือเลยหู้หรือเลยเหี้ยว่ามากินค่ะเนาะใจว่าปีโมเขาโน้นว่ากินไรวะเนี่ยว่าเอามากินเป็นยาวเนี่ยก็ไปใจหนังกันหรือเลยตุ้ยว่ามันเป็นเจอพันอีสังไอ้เจ้าไหนแทงก้ามหนึ่งก่อนเนี่ยค่ะเนาะอันลีเลเซเปิลได้ก็กินน้ำอันมดเสือเซียนเสืออยู่อ่ำลีกินอ่ำหวานกาหบทบมอยากดเจ็ดกดทัดด้วยในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเนาะฝากตัวนึกถึงพี่น้องเขาจึงหนังไหนค่ะอ๋อถอมด้วยแท่งเพ่งความหวานหูถูกใจกันเที่ยงรู้ก่อนค่ะพี่น้องเขาค่ะหางเฮียนออกมาฝากปันปอมเมปีๆน้องๆเขาเที่ยงในวันเมื่อไหร่ค่ะเนาะสืบถอมด้วยจอมกันเพ่งความหวานหูถูกใจฝากตัวนึกถึงกันถอมอยู่ที่ไรตั้งไรก็ให้มีตั้งซื้อกันกูก็กูก้นค่ะน่ะหาด้วยก่อนคณะมีเหลือกล่อมหัวเนี่ยบางปอกบางอะไรมาเพ่งความในกอป้อเขาคาหลูในวันสัมพันธ์ค่ะนี่ป้อมหลูในสัมมีมาน้ำเนี่ยในคณะหาไว้มันมีไว้ในฝอดอันดีมันนำป้นตีนันเพียวอ่ะพี่น้องเขามีเหลือกล่อมหัวในหามไปฮัดเอาต่างอันต่างเตี้ยนก่อนนะพี่น้องเขาค่ะสิไลตั้งข้างอ่อนสู้เขาว่ามีเหลือกล่อม

ค่ะเพียงความเสียหลายตั้งห้างอ่อนสู้เฮาในปีมูขอนนตียวนตียวนเป็นนี้ไว้ก่อนนะมึกผูกมาจองขึ้นมาเปิดปันให้แรงเงินถ่อมจำกันเทียงค่ะบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะจะเจออันต้องถามกันเข้ามาหลายรองหลายอันข้อความอันที่ปีมูขอนนอ่านอําตันคึดนะคะเนาะย้อนน้อมใหญ่นําค่ะย้อนเพื่อว่าข้อความหลายตีหลายตั้งมีนําแน่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็เมื่อไกลพี่น้องเขาถามว่าเมื่อหนังว่าไม้กับตัว13ตัวอันเป็นตัวที่8นํานานั่นนะคะอํานั้นก็กลุ่มไม้เหล็ก8ในนะคะจ่องกล้าขายเลยค่ะหื้อนี่ค่ะกล้าขายอํานั้นก็เฮ็ดการขายของหน้าเสียงไหลด้วยการรู้และเฮ็ดจําหนังปึงมติครม.เปิ้นกฎหมายเปิ้นนั่นค่ะเนาะก็ติเลยกว่าจดทะเบียนนี่นั่นค่ะทะเบียนพาณิชย์การกล้าการขายค่ะเนาะเดี๋ยวก็ก้อยกับข้อหามันก็ติมีว่าการขายของเทียงต่างอันเลขขายนี่ค่ะมันก็ติมีเทียงหลายรองหลายอันค่ะตั้งตีลีหรือเซเปิ้นพี่น้องเขาก็ต้องถามที่ภายก็ถามตุ้ยดีว่าเดี๋ยวขายที่ละล่ะนะก็จดทะเบียนพาณิชย์ที่อำเภอ5ที่แขวงที่หางจะได้ก็ถามได้เปิ้นก่อนเปิ้นก็ติหมอกรัดปันเฮาค้าไหลนะคะที่จดทะเบียนพาณิชย์ภาษีเดี๋ยวก็หลายรองหลายอันจึงหือในนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็ย้อนฝากไว้ปันพี่น้องขอจึงหนังในก่อนค่ะข้าวยามูซิงค่ะได้ผัดยันบ่แม่พี่น้องเขามื้อก่อนเที่ยวค่ะนะเลินวันค่ะให้สุดเสียงกันลาเลยค่ะเพราะว่าเปิดอําตันสุดในเมื่อพวกมาจองขึ้นมาถ่อมจํากันแทงกํานึงค่ะวันมื้อไหนมอนๆค่ะขอบใจค่ะ

สังวาน้องเคยเมื่อปนสู่น้องตีเสื้อใจตีคำเวตังปันเสียงขอความปีใจตีฝากห้องบันเมื่อพ้องมือมือมือยันตั้งซุ่มตั้งเจ็บ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่

0: ริงต้องระวัง
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพแม้จะมีการปรับลดงบประมาณปี2570กว่า 23,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
3: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ซึ่งถูกปรับลดลงไปประมาณร้อยละ 8.79 หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาทเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จของระบบคมนาคมขนส่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมช่วยให้มูลค่าการส่งออกทุเรียนเติบโตขึ้นถึงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาในส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณมุ่งที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางเนื่องจากระบบถนนมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งานและยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบกระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องสวยคมนาคมยืนยันว่าไม่มีการรับผลประโยชน์และพร้อมบริหารจัดการงบประมาณทุกบาทด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งยกระดับมาตรการสร้างความเชื่อมั่นประชาชนดูแลความปลอดภัยอย่างรอบด้าน
4: นายอนุสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ห้องประชุมศรียะลาศาลากลางจังหวัดยะลาพร้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดและวางเชิงที่ปั๊มน้ำมันพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีรวมถึงเหตุระเบิดถนนพื้นที่นราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับบาดเจ็บจึงเน้นย้ำ4มาตรการเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ได้แก่บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญพร้อมตรวจสอบจุดเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนข้อมูลจากกล้อง CCTV ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและดำเนินการเยียวยาโดยเร็วและจังหวัดเป็นศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการผ่านทุกช่องทางของจังหวัดเพื่อลดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความตื่นตระหนกของประชาชนสุทธาภรักษาพันธ์รายงาน
2: ฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายโดยคู่เอกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติบราซิล
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยในคืนนี้เวลา 0:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพซามูไรบลูเกมนี้จะไม่มีทาเคฟุซะคุโบะแนวรุกคนสำคัญที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเข่าส่วนโคอิตากุระกองหลังคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บในนัดที่เสมอสวีเดนมา1ประตูต่อ1ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแต่คาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามได้ในคืนนี้ด้านทัพแซมบ้าเกมนี้จะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจาก FC บาร์เซโลนาที่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาในเกมที่พบกับเฮติและยังไม่สามารถกลับมาลงซ้อมได้แต่ตัวหลักคนอื่นๆทั้งวินิซิอุสจูเนียมาติอุสคุนย่ารายานรวมไปถึงเนย์มาร์ที่สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นทูนชัยคำรอดนะคะเพลงแรกของชั่วโมงนี้ก็คือเพลงไทยธำรงไทยคุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะเพลงนี้เป็นผลงานของวราวรเวทค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงไทยทำโรงไทยผลงานของวราวรเวชหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์คุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงต่อด้วยเสียงของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงอธิษฐานผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ค่ะ

ที่จบไปนั้นคือผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ชื่อเพลงอธิษฐานคุณภาวังในธรรมขับร้องในชั่วโมงที่2นี้เราจะฟังเพลงผลงานของคณะศิวารมณ์กันนะคะเป็นคณะที่เกิดขึ้นจากการที่จอมพลป.พิบูลสงครามขอให้นาวาอากาศเอกขุนสวัสดิ์ที่คำพรไปจัดการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการย้อมใจประชาชนในช่วงสงครามนะคะขุนสวัสดิ์ท่านก็เลยตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์สากลของกองทัพอากาศให้ขึ้นอยู่กับกองภาพยนตร์และกองดุริยางค์ค่ะโดยครูสง่าอารัมภีเป็นนักดนตรีนะคะต้องเล่นทั้งเพลงคลาสสิกและเพลงแจ๊สและพร้อมกันนั้นก็เตรียมการแสดงให้ประชาชนชมเป็นการแสดงมหาอุปรากรดารณีค่ะแต่ว่าไม่ทันแสดงญี่ปุ่นก็แพ้สงครามนโยบายของกองทัพอากาศเปลี่ยนไปนะคะนักดนตรีนักแสดงก็เลยชวนกันออกมาตั้งคณะขึ้นให้ชื่อว่าศิวารมณ์ศิวารมณ์หมายถึงอารมณ์ของพระศิวะค่ะโดยขุนสวัสดิ์แบ่งงานความรับผิดชอบเป็นด้านๆค่ะผู้กำกับก็คือเนรมิตและมารุตส่วนครูสง่ารัมพีรับผิดชอบด้านดนตรีต้องต่อเพลงให้นักร้องร้องสลับม่านแล้วก็แต่งเพลงในละครด้วยในตอนนั้นมีหม่อมหลวงทรงสะอางที่คำพรเป็นอาจารย์ผู้ปกครองนักแสดงประสิทธิ์ยุวภุกกะสร้างฉากสุนทรียานเวียงการกำกับบทแล้วก็แต่งเพลงนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของละครคณะศิวารมณ์เราจะฟังเพลงจากละครคณะศิวารมณ์กันนะคะเริ่มด้วยเพลงพวงมาลัยคุณบุญช่วยหิรัญจสุนทรขับร้องนำค่ะของคณะศิวารมณ์นะคะจากละครเรื่องศึกพระการต่อด้วยคอยนางกลางเดือนขับร้องโดยสมพงษ์พงษ์มิตรจากละครเรื่องอมรพิมานสองเพลงนี้สุนทรียานเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยครุสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติค่ะ

บไป2เพลงแล้วนะคะจากละครคณะศิวารมณ์ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณสุพรรณบูรณพิมพ์นางเอกละครนะคะทั้ง3เพลงเพลงแรกฟื้นฟ้าดวงจันทร์จากละครเรื่องผาคำรณเพลงที่2เทพบุตรในนิมิตจากเรื่องม้วนแผ่นดินและเพลงที่3ทานตะวันเพ้อจากละครเรื่องเปลวสุริยา

3เพลงที่จบไปเป็นการขับร้องของสุพรรณบุรณพิมพ์จากละครของคณะศิวารมณ์นะคะอีก3เพลงจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะสุริยาถ่านน้ำเพลงนี้จากละครเรื่องจันทกินนารีเพลงที่2สบายทรงจากละครเรื่องขุนวรวงศาธิราชบันทึกแผ่นโดยอารีมุสิกภุกและเพลงที่3น้ำค้างบนแก้มสาวคุณบุญช่วยหิรัญจสุนทรขับร้องจากละครเรื่องราชินีบอด

ืนนี้เราฟังเพลงผลงานของละครคณะศิวารมกันมาหลายเพลงนะคะเป็นยุคที่กำลังเฟื่องฟูในตอนนั้นเพลงต่อไปคือสุขใจเพลงนี้สุนทรียานาเวียงการศิลปินแห่งชาติและคุณสุพันธ์บุรณพินบันทึกเสียงร่วมกันค่ะจากละครศิวารมเรื่องพี่ชายดาบหักต่อด้วยอธิษฐานรักคุณชาญเย็นแขและคุณอารีมุสิกภุกบันทึกเสียงจากละครเรื่องหัวหมู่ทนงและอุทยานกุหลาบคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องจากละครเรื่องผาคำรณ

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงจากละครของคณะศิวารมนะคะในความควบคุมของขุนสวัสดิ์ที่คำพรค่ะและในชุดต่อไปเริ่มด้วยระฆังทองคุณชาญเย็นแขและคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงร่วมกันนะคะผลงานของชลอไตรตรองสอนและคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติเพลงนี้อยู่ในฉากสุดท้ายของละครเรื่องนางไพรบทประพันธ์ของสวัสดิ์วรดิลกหรือระพีพรค่ะเป็นละครที่เกิดขึ้นในปี2494ผู้แสดงนำก็คือสุรสิทธิ์สัตยวงศ์และรัตนพรอินทรกำแหงและในการแสดงละครนั้นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติก็จะเป็นผู้ขับร้องค่ะวันไหนถ้าคุณเพ็ญศรีติดธุระคนอื่นร้องแทนรัตนพรนางเอกก็จะร้องไห้ไม่ออกนี่ก็เป็นเกร็ดที่คุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติเขียนเอาไว้ในหนังสือ25ปีในจักรวาลเพลงของเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและสุรสิทธิ์สัตยวงศ์เพลงแก้วตานิทราเถิดจากเรื่องนางไพรเช่นเดียวกันคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจจ์
2: โอ้โหช็อปเปอร์เ
1: มื่อสุนค่ะ
3: ก็ว่า
1: น้อยจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 以总盟莫给豆沙跟那王子台

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเราก็โ
2: อท้ายสนใจคอมมอหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างหนึ่งไทยอีจังใจคอมมอซีนุยูหลอมจอนมูตาโซเชียจะได้เฉลี่ยต่อเป้าต่อหนอฮูเตียสิทธิบัตรทองหลักสิทธิบัตรไปจอมบังเฉินหรือไทยมั่วป้อนเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักเจ้าหายแห่งไทยเจ้าหล่อป้าเที่ยวขอซ่อเก๋มองเก่งเหลือเจ้าหล่อนเฉียซ่อเขาเก๋ติดถ่ายกำมอเที่ยวเก๋คอมมอต่อเฉดพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545มั่วสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยากจะตรวจซ่อเขาหรือนอง
3: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เชียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เชียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ยาซงอีจงแนจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันอังคารนูติไปเจ้ารู้เจ้าลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวนย่างจัวรู้หยิเลียงแห่เก่าเจ้าตูจ้ากือกังนูนวยอมบัวปีกินย่างจัวรู้หยิเลียงแห่เก่าช่างตูจ้ากือกังปีกินยอนนาจัวชงนัวยอนิ่งชงดอกหนัวกูยอจัวเสงว่างรงชาจอกังจอนดูสุต้องจัวฮาลุมองดอกรู้เสงจังไหนตวนจื้ออีจงน่ะจะคือที่นิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนได้หนัวหน่อยเจกูเตาจออีช่างลุจ้ากูยอเก้านางเสงเฮาอีช่างลุจ้ามั่วลุ่มเบหตาจึงก็จื้อซื้อลูมากูมัวจะลูจอจะเป้สวดเล่าเตาลูกงเกลอเจโอเคตังเล่ามาวันได้นัวหนูเจมกูทอเป้จ๋อน่ะจะกูตีนิ่งจังพงยืดสวดเราคือเม่งกังลูใช้ฮารูนงย้อชวนเดาเพจเฟซบุ๊กฮันย้อจะหูติ๊กต็อกมาทอเมสวดเล่าปังจั่วกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจั่วเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดช่องดาวโซเม่ชัวชัวเล็งชัวตูเกือลุนรูกุญย้ออวพงยูอวเกลูปังจวดช่างรังดูสุต้องจัวฮัลลูมงดาวลู่เสงจังใหม่มากูหวังฮาเจชาฮตาตังกี้นัวสุดเลยยุนรูกุญย้ออวพงยูอวเกเถาปีมงจูจัวเถาสาวมาจวนจื้อนัวนุเจกุยมวยจ๋อสูสือจ้าลุถังจัวเป้สุดเลยเตาเป้ามาจังสูสือเทิงเตกือกุยจ้าลูทางจัวเป้สดเลยเตาเป้าหนูเจ็บย่ออีจ้างสูสือคือจ๋ออาหนูจื้อคือย่อจัวกระทรวงพมอากูเตาเตาตัวช่างเตาฮัจูอีลูโครงการคือเตาปังจัวจัวจ๋อตัวหนึ่งเหล่าเนาะฮะมานานูหนีนัวปู่เตาฮะตาเปรูเตเฉือไทยเจ็บปีมั่วจ๋อตัวหนึ่งเหล่าคือจงตัวเหล่าลูไทยโปฮูฮะตาสังคมผู้สูงอายุเนาะหมายจ๋อตัวหนึ่งเหล่าจงตัวเหล่าวิยอนี่นัวนุเจจอตัวหนึ่งเราจอตัวหนึ่งคือฮาตานุยงคือยังได้เป้าเจ้าซื้อเจ้าชงเจปีใช้ชัวทุเข่งส่งเห็นเลยเหล่ามาอวดส่วนนุยงย้อนเด็ดลัวคือยังตั้งลู่ฮัตซื้อตั้งเรียนเถอะนี่นัวนุเจจอตัวหนึ่งคืออยู่จอมีหัวเราซื้อมั่วมีหัวตัวชาอยู่มีหัวตัวชานุเจเจ้าตัวเหล่ามาอวดจัวมั่วจอตัวหนึ่งเราคือจงตัวมาวิเลยนัวนุเจจอหนูจือปวดชาเลหตาตัวหนึ่งเราจงตัวเหล่าเตเถาเจทงเกาเปอิชาคืนเตาสุต้องตัวทอเกลอเจคือหตาเราเหล่าเอนอเตาอวดจือเตาอ้อมาจอหนูจือรัฐบาลปัวชาเลมั่วจอโครงการคือลูปังจัวจัวจอตัวหนึ่งเราคือเจ้าลุนช้าเนี่ยอีแรงจือช้อนยอดต่อเตมีตู้มีหัวมาเดาลูกโครงการนัวหนูเจจอหนูจื้อป่วยอยู่เช้าจัวจอตัวหนึ่งเราเจ้ากือยัวซื้อเตเกเป้ากือย่อจัวดิจิทัลจะหลุดต่อยอดอวดจัวอยู่มั่วอาชีพอวดจัวอยู่มั่วรู้หลัวเฮาหลือคือหาตาลู่อ้วนฉายเนี่ยอยู่อยู่ตุเข่งเต้าจื้อช่อต่อเตมีตุมีหัวละฮะเตเถาเจเป้จอนิงเหล่าฮอเจ้าอวดเองอย่างคือยอเตผลิตภัณฑ์คือเป้อวลูนแต่เป้ตุเข่งฮอเอเป้จุปข้างมั่วจมูกมั่วขอตื่นหน่อยเจจอหนูจื้อป้อมั่วลูกโครงการหัวคือลู่ปังจัวเช้าจัวเป้จ๋อหนึ่งเล่าเจ้าอวลังหลวนย่อจัวเสาหัวเสาจัวมาเจ้าเลตูหนูจื้อคือยอลองโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนึกูเตาเติร์ต้วนถั่วเติร์มาเนื้อหาตาเดาลูกโครงการหนัวหนูเจทอจื้อฮะอ๋อฮะตามเดาลูกโครงการนัวหนูเจกู้หยัวมั่วเก๋คือฮะตาลูกคาจัวจอตัวหนึ่งเราเจ้าออกแบบยุยงหยีนอนเดาเก๋เก๋คือฮะตายุยงหยีฮะเจ้ามงซื้อเตาตาตาจัวอยู่ลู่เน่งมาอยู่คาจื้อรอเถาคือฮะตาก็เคร้านค้าย่อจัวเสาหัวเสาจัวอ๋อฮะคาฮะตาอยู่จัดการอยู่เลยหน้าร้านเลยจังโดก็
็ยนเดากลัวก็จอสินค้าจงจอจัวเสาหัวเสาจัวจนเดี๋ยวก็รู้ร้านค้าคือย่อจัวโลกออนไลน์ละสื่อย่อจัวเสาหัวเสาจัวเลจางยัวค่าเก๋กังคือก็ยัวเสารายละเอียดเดี๋ยวก็จอสินค้าก็มืออีอย่างของนุ่ยเจก็ยัวจุเสาหาตาก็อย่างของเดาหยดลังก็ชื่อจอมือซื้อลังก็ชื่อเลจังก็ยัวจุเสาที่รายละเอียดเดามารู้โครงการหนูปุ๊บตั้งจั่วหนอฮะอยู่ยัวตั้งตุงเกฮะตาก็อยู่มัวตุงเกเบาเลจังโลก็อยู่ซื้อได้เครื่องมือการตลาดเลจังอยู่ยัวลุมบริหารเลจังจัวก็รู้ร้านกุญย่อตัวเสาหัวเสาจัวกว่าหนึ่งสร้างรายได้อวกว่าตัวหนึ่งลู่ยัวก็ได้ขอช่วยเชิดตัวเสาหัวเสาจัวหนอฮะชื่อตั้งเรนเดาเดาเก๊กคาหนัวหนูเจกู้เจงยัวมดเก๋เป้าฮะจูด้านลูติไทเต้ไพไซเบอร์ละสือจอตัวหนึ่งคือยูรูอเพจัวอยู่ละสือลูกลางใจอยู่จัวเสาหัวเสาจัวฮะหนอมาขอนัวกูเยอะอีลูกโครงการคือซ่องเฮงเลยคือปังจัวจัวจอตัวหนึ่งเหล่านะมาตั้งชื่อนัวหนูเจจอหนูจูปลุปีอวันเดย์ฮะปลุสื่อปีอวันเดย์คือยัวจ่อจอหนึ่งเหล่าอปวดซื้อเจ้าเล่งคือยูรูเก่าเดอร์ร่างคือจอหนูซื้อปัวเต่าจัดตั้งหนัวคือปัวอยู่จอลูกค้ามาปัวอยู่อบรมจัวจอต้นหนึ่งเราคือย่อกึ่งการเกียร์ตัวไอตัวอบรมรอจูรอจอเจ้าได้ที่หนูเจย่อซื้อเจ้าเล่งฮะหาเจงมวยจอคือผ่านระบบออนไลน์ย่อออฟปวดเล่งฮะหนอมากูอยู่มัวเก๋เป้าเถ่าคือเก่าเตาอบรมเตาตั้งเหล่านุเจจอหนูซื้อรัฐบาลปกกูหวังฮะตานี่อยู่มึงปังจัวเตาจัวจอต้นเองเราจอมึงต่อย่อจอมึงอวดจัวหนือมัวเป็นสื่อคือฮะตามัวขอช่วยเชิญเสาหัวเสาจัวเตาฮะอยู่อวดจัวมัวไรได้ลู่อยู่อยู่ตุเข่งหนอมาเถ่าคือฮะตาเป้มัวทักษะเล่นหนูเหล่าเป้มัวเป็นสื่อคือฮะตาช้าเนี่ยลูยูยูอีแรงเตาเหล่าซอตต์เตมีตู้มีนัวยูสาเลชุมัวเขาคือตู้ตู้ชาคือเตเท่าคือเป๋หอฮาตาเอไอยูตู้เราเราเหล่าเอ็นฉันเนี่ยชื่อเตาเหล่าชื่อปู่กังชุมัวลุดลังชูคือยมัวลุยอย่างเหล่าเอยูกู้เจงอายุนอฮะต่อชุมายูอวดชื่อเตาเหล่าเจตู้ตู้ชาเกิงเก่าสาเลชื่อจงเล่นเตาหน้าเอยอฮาตาจอหนูชื่อปัวเตาเคโครงการเท่าตู้ต่างชุมัวมาปุ๊บปีปัวลูนำล่องอวนเดเสือหอต่อชุมายโยฮาตาพวกเค้กแกเหล่าโลนุเจกูอยู่มวยจะหลุดช่างเต่าจัวสดเหล่าเต่าเป้าเอเตเต่าเป้จอนิงเล่าคือมั่วความสนใจชะเลยัวเข้าร่วมโครงการเต่าหอเจกูหอมมวยจะหลุดทางเลยหนัวจัวเป้สดเหล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อนัวนุเจกูอยู่หลุดจออีช่างชัวปังเสียงจัวเป้สดเหล่าลูกงเกลอเจอวเกเออีปลานุเจกูหมางเลยจอกังลุมัวหรืออย่างจะหลู่ถังส่วนซื้อตัวเป๊ะสดเหล่าเตาเป้ามากุยลูจออีช่างซัวปังเสงตัวอีแรงคือเตาถอตัวอีแรงคือเตาถอตัวนุ่ยเจ็บถอไซมินซื้อหอเตถาหอยัวยัวเกจอเมเตาอยัวจอตัวอีแรงพงยือคือถอตัวย่อตัวหูติ๊กตอกมาก็กูชาวดาวเต่าตัวก็หาตาก็หูเย้งเสงเฮาอัวเฮาหลือย่อตัวเตเชอญี่ปุ่นสังทอช่างซัวปังเสงคือยอออเชียยอตูคือหูช่างซัวปังเสียงนัวคือมัวลุ่มเบฮาตาวีเก๋คือเนี่ยเอมัวฟีมองจัวก็หนาฮะก็จื้อคือย่อจวนเดือรู้คือย่อจัวสร้างหลวงพระบางเตเชลอจัวตอนถูกก็นองหนัวเจ๋กูหอมบ้างเต้าเหล่าช่างซัวปังเสียงคือก็ถอตัวเอกูมัวช่างนัวมัวจออัวก็ตูฮะจออัวเก๋หล่อเจ๋จัวเป้สดเหล่าถูกก็กงเก๋หล่อเจ๋นองอัวเก๋เช้ารู้กลางรู้สู่จัวจู้เก๋คือฮะตามองคือหญ้าย่อจัวหลือเตเชอเตเถาคือจ้าจ้องเล็งเตาตูคือเมมัวลู่ลู่เฮาหลือย่อจัวหลือเตเชอเอยัวคือคือเห็นเลยเช้าไม่รู้กลางรู้สู่หอมัวจ่อจัวเป๊ะสดเล่าเตาลู่กงเก๋หล่อเจ๋นงอัวเ

ส่วนซื้อนัวนุเจกุยัวตรอกังลูมัวอีจางสูสือจอลูถังจัวเปสดเลาเตาเป้าจวนซื้อมันเดาจางสูสือนัวนุเจยออีจางสูสือกุยอจวนเดาจอหนูจื้อตู้เจ๋งสื่อตำรวจไซเบอร์เตาเตาตัวเจ๋งตงจัวเปจอหน่ะจุกุที่นิ่งจางคือเล่งถือคือเม่โอลังโอหลัวยัวเตาเจ๋งฟังจอตู้ช่างมิจฉาชีพคือปดกลางจ่าตัวยัวไม่ละขอช่วยชาวนุเจปัวยัวมัวจอสลิปโอนเนี่ยคือมัวตั้งค่าหาตาโอนล่วงหน้าเนาะสลิปโอนเงินล่วงหน้ามาอวดจัวเตถาเนี่ยตื้อจือตองกลางจัวไปเลยบัญชีเจนุเต่าเกียนเต่าล้านนุเจนุยกเลิกเลยมาโยเต่าเจงฟังหนัวเนอร์มาเจ้าเล่ช่างหนัวเจมั่วจอหนูซื้อกุญย้อจัวศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าวิธีเต่าจอตู้ช่างมิจฉาชีพหลุดกลางจ่าหนัวมาวิธีหนัวนุเจจอตู้ช่างเถ่าคือฮัตตะก็มัวขอช่วยเช่าเอตู้ช่างตัวยัวนุเจนี่ยัวมั่วเก๋กังคือมั่วนี่เลยดอกนี่ตูแอปคือโอนเนี่ยเจนี่ยัวมงตั้งค่าจอสลิปคือโอนเนี่ยจอเนี่ยคือนี่ยัวโอนจอเป๊ะนุเจนี่มงตั้งหาตาโอนล่วงหน้าหนอเจเท่าคือนี่มงโอนล่วงหน้านุเจนี่เต่ามงเจนี่มดจีจอก็ใช้เจทรงอย่างเลยก็ใช้เจก็ใช้อีมือนุเจทรงอย่างเลยคือฮาตานิวตุโอนเนี่ยจะก็เหล่าหนอตาชื่อมาตาตาโนเจนิวมัวตั้งค่าอัวจอสลิปคือโอนล่วงหน้าเจยุงกังใช้อยู่เกฮาตานิวโอนเนี่ยจะอยู่ตาชื่อขอเจ้งตาโนเจนิวชื่อเตาโอนเนอร์นิวมัวตั้งค่าโอนเงินล่วงหน้าซื้อมาเป้ยจู่เตาสังเกตเป้ยจู่เตาสังเกตฮะตาเดาไก่สลิปคือนิ้วมือจู่ก็ใช้เดาก็จู่เตาสังเกตเดาขอตาเฮาฮะตาเนื้อเช่าฮะตาปุยเนื้อเช่าฮะตาโอนเงินสำเร็จหนอยอฮะตาก็ใช้ย่อเอจัวเนื้อเช่าจอมเบนเดาคือมั่วลอลูฮะตาตั้งรายการโอนเงินล่วงหน้าสำเร็จโนมาคอนเตอร์ยอตู้ช่างกลางใจอยู่เหล่าเสือเนี่ยจึงกลางจุกก้อนเนอะฮะอยู่เต่าใช้นู้วันที่อวรายการหนอหนูยมัวเต่าฮะตาวันที่อวรายการปุยยอรู้เสือเหรอฮะปุยยอนู้คือนี่ตัวยัวหนอก็จุใช้ฮะตาปุยยอตั้งชื่อนัวนี่ปุยมัวคอนเตอร์ฮะอยู่เต่าใช้ฮะตาปุยมัววันที่ตั้งล่วงหน้าฮะเต่ากูนู้โอนเนี่ยโยฮาตามั่วเก๋กังโอนเนี่ยสำเร็จเราชื่อโอนเนี่ยกังก็รู้ร้านค้าตาเลยโลนุเจนี่ยมมั่วเคียวอาโค้ดหนอย่อจนเดอลูกเก่าสังหูหนอมุมขวาล่างนี่ยมมั่วตุเคียวอาโค้ดจะอยู่ปุฮาตาโอนเนี่ยตาเลยเนอะเนี่ยกังจะก็ตุมันชีเหรอต่อสมัยโยฮาตาจ่อสลิปคือนี่ตั้งค่าฮาตาโอนเงินล่วงหน้านุเจยศมั่วตุเคียวอาโค้ดหนอมาเล่นถือคือเมอวังโอนหลวงนุเจเมยศเตาสังเกตขอหนัวจังมวยจะตู้ช้างตัวกลางจ่าเม่เตานี่เตาเม่ขอคงแล้วเก้าเหลียวเม่ชื่อเตาเนี่ยเนอะมาก็ยศสู่เตาสังเกตโยฮาตานี่มั่วเล่นเตาหนูเจชอบมั่วก็จ่อคงจนเหนือฮะโยฮาตาชื่อเตาโอเนี่ยตาหนูเจชดเจียจ่อลูกค้าเต่าเดี๋ยวก็รู้ร้านมึงเนอะโยฮาตาก็เจียนี่เตาเปลิ่นเดี๋ยวก็รู้ร้านมึงเหล่าหนูเจนี่มึงมั่วขอคือตั้งค่าโอนล่วงหน้าเตามั่วหรือปอเจเราซื้อหนูมั่วยกเลิกเหล่าเจอวดจวนเนี่ยจึงกังก็เลยบัญชีเหล่าอ๋อเจอยู่หอป้องเนี่ยเถาเจืออยู่หอป้องอยู่ขอกของคืนในตัวอยู่วัดแล้วเกล้าเลยซื้อหอมามั่วตัวหนึ่งเจ้ากลางจ่าเลยหนัวเหล่ามาจอตู้เจ๋งสื่อตำรวจไซเบอร์ปวดชะเลเติร์ตัวเจ๋งตรงเลยหนัวจัวจอคือยอตู้ลังหลวกคือเมอวลังอวลวกสวดเล่าอยู่เตาเจ๋งฟังหอเจกูหอมมั่วเจ้ารู้ถังเลยหนัวจัวสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนุ่ยเจกูยอมมั่วฟัวจัวเลยนางกูย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉียวไทยเจ้ารู้ถังจัวส่วนซื้อจัวสุดเราเตาเป้ามาย่อจัวนู้นัวจอหนูซื้อคือใช้ชัวฟุ้ยจวดเล่นนางกุ้นถั่วเต่าฮาเลนัวอ๋อฮาตาม่วนนางย่อจวนเต่าเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเต่าไทยแกล้งม่วนเก่งขอเชิญมานางลู่ลู่อ๋อเฟ่งเต่านางอยู่ลู่จวนลู่เสงแม่ฮ่องสอนเจ้งไฮพะเยาน่านอุตรดิตถ์
ตากฮาลุเสงพิษณุโลกมาฟ้อยจัวจ้านูหนัวย่อจวนดอกกุยเยงเลนิ่งเก่าแป้จูนิ่งเก่าหยี่องศาจ่อฟ้อยจัวกู้ย่อจัวกุยเยงเลนดอกแป้เจ้าอ้อจูแป้เจ้าเจ้าองศาฮามวยจวนเจ้าเลนดอกเก่าจูนิ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮากูเต่าหันจื้อเลยหนัวฮาตาจื้อล้อนูหนัวมึงจูนจัวนูติจื้อรู้เชียงหลินดูหน่วยเจนั่งยวนเต่าเนอนั่งยัวมวยย่อจวนเต่าเจ้าเจ้าจูเชียงเจ้าเฝ่งปวนเต่าไทยแกะอ้างมอดเก่งคอยเชิญมานั่งรูรู้หอมาสุดแล้วยัวเต่าเก๋มึงจัวขอตื้อนัวหลอกกูยัวเต่าสวดสื่อจวนเต่าเก๋จังก็จังเช่ฮานั่งรูรู้เต้เถ่าฟ้อยจวนเหนือหลงเป้าอวดจัวเป้มั่วเป็นสื่อใจเข้าถั่วเต่ามาวิเลนเต่าใช้ชัวเมตุเข่งตัวส่งหอเอเมย์ย่อจัวขอเชิญตื้อฟ้อยจัวร้องได้จังซื้อส่งต้องเต่าฮะเต่าสู้ต้องตัวทางเปเต่าจวนเต่าดูสู้ต้องจัวฮาลุมองลูเสียงจังใหม่ดาวตัวเตาจัวตุงเบิร์สู่ต้องกือย่อศูนย์ชื่อเป้อ้อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเราชื่อช่องต้องเตาคอมเมนต์ตัวเตาจัวหนักตู่เพจเฟซบุ๊กกือย่อสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะจอกพ้องยืกือย่อจัวหูติ๊กตอกเนาะหล่อเมกูช่องต้องเตาตัวเตาเนาะจัวหูกูตูติ๊กตอกเออีปลาหน่อยเจ็บกูจออีร่างเก๋เหรอเจ๊เจ๊กูมักลูใช้จอนต้องเต๋อคือเมเช้าตัวฮะลูใจสู่ต้องกูมาเลยจ้อกังลูเต้นต้องเต๋อจัวเปย์จ้อหน้าจุกตีนิ่งจังพงยืดสดเลยอ๋อเอจวนซื้อนัวหนุ่ยเจกูหอยัวลูจออีช่างอีช่างลูเต่าช่างลูเต่านัวมาอีหยวนเตยจอมินจื้อคือยังเลยเก่าอีนาทีมาช่างนัวหนุ่ยเจยมว่าจะลูจอจัวอีตูอีตูน่ะเจ๋เราใช้อีตูจื้อเจ๋อกูฮอลูใช้มินจื้อยมว่าจะลูจอจัวอีตูน่ะเจ๋เสียงม้งมัวย่อจัวลูจอปากคาเก่าดักลูเสียงต่างมากูฮาตาสังทอจ้างลูเต่าจัวจึ้งเก่าหนอวิยอฮาตาก็ตัวกระยากูเต่าใหญ่ก็มงเหล่ยยอเก่าลูชงเหล่ยมาอัวลูเน่งกือฮาตาอวนจวงเก่าอีตูตูชาเกิงเก่าเลยหนอเจ๋ก็สังทอหนุ่งจ้างหนัวหนุ่ยเจ๋กุ้มบ้างเต่าเหล่ยกูมัวจ้างหนัวมัวจออัวก็ตูแฮมัวจออัวเก๋หล่อเจ๋จัวเป๊ะสดเลยลูกงเก๋หล่อเจ๋น่องอัวเก๋

0: mà chuẩn chữ nua nội chế của yu á cho cán lu tên tông tận tử bé cho nạ chữ cái tin ninh chẳng phong dư suốt lao cử mê sau tông tận ha đầu số tông tua công kế lo dễ thằng bị quá kê mà uốn thế nua nội chế ở trong đầu chữ ít tu nạ chế nhớ chùa huy tha làm bàng quân đầu số tông tua à công kế lo dễ thằng bị quá kê cháu lu càng lu số tua mà có cụ hạ ta đu nua nàng lu lu à kế chém lu à tàu kế mà khó tùy lòi yếu tàu à ổ tố trong trắng chế hai yếu tàu sửa sự nô mạc ổ trong tàu chùa à có lề kế cháu chù tố chù chùa à nạ luôn bao nhà ế ó ha à chứ mong yếu ít tu nạ chế sinh mong mùa nhó chùa lu xóm ban cậu ý lu sinh tạc cứ có cún tàu sử tông nông tua hạ chùn đảo chó bạc sà vật đi càn hẹn rát ế có hạ ta chứ tàu à lông thà biên yên nhan xịt ế bột ยัวเต่าเจาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหล่าโนมากูช่างเต่าเลนัวชัวเมสดเหล่าหาตาจ้อนหนูซื้อกระทรวงการคลังโปเต่ามัวลุชเหาจัวเป้ยืนยันสิทธิ์เหาะเล็งถือคือเมมัวเจาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราชื่อจันเต่าปลัวนุ่ยเจยืนยันสิทธิ์มงจูนุติเน่งเก่าอี้ลุเจ้าลินดูคือตั้งลูนัวซื้อมาหยดคลาวเต่าเหล่าเมชื่อเต่ายืนยันสิทธิ์นุ่ยเจเมยดชื่อเต่าเจาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหล่าวิโยหาตาก็ชื่อยันก็เลยสิทธิ์เจใช้เตาหาตาก็ชื่อยัวจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหล่ามายหาตาเล้งตือคือเมตื้อยืนยันเมเลสิทธิ์เหล่านุเจต่อนู้ตีเก่าช่างรู้ช่างคลีนตู้หนัวจอหนูจื้อปอยัวเต่าตัวประกาศเราชื่อช่างเต่าหาจูหาตาเมยัวเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราชื่อจื้อเตาเลยจังวิยหาตารู้เชื่อเหาตังชื่อนวลตู้หนัวนุเจจอหนูจื้อปอสั่งสื่อย่อตัวใกล้คือปอพิจารณาตรวจสอบหาตาเมเลยคุณสมบัติปุยโยเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราจือยหตาชัวๆเล่งคือเมลงทะเบียนยืนยันเมเลสิทธิ์เอมีโยเตาชัวๆเล่งชัวตัวยจุเตาย้อจวนเดาเก๋กังตรวจสอบเดาจอหนูจื้อกระทรวงการคลังปัวเอวันที่เก่าช่างรู้ช่างลินดูหนัวนุเจยกเป้าเหรอหาตาเล่งตือเตาเราชื่อจื้อเตาย้อเมจื้อเตาเลยนุเจเมสังหาตาเมยจุเตาซื้อเอจอหนูจื้อปัวตรวจสอบโยเก๋โลนุเจปมมัวรู้เฉยเพจจวเมสดเลยจอคือจื้อผ่านจื้อเตานุเจยื่นขออุทธรณ์เตาอ๋อปมลุชเหิมเตาหมายโยฮตาปัวยื่นอุทธรณ์เถาตุเลจังน้อยเจกุมังเลจ้อกางมอจะหลุดช่างเตาอี้ฌานซื้อตัวไปจอนะจะเกิดตีนิ่งจังสุดเลยเตาเป้าเอ๋ไม่จอคือสั่งยื่นอุทธรณ์นัวเรากูหอยื่นอุทธรณ์เตาอ๋อหัวโยฮตายื่นอุทธรณ์เอชื่อเตาเลยเหรอฮัลโหลน้อยเจช่างเตาตัวจอคือฮตาชื่อเตายืนยันสิทธิ์ฮะชื่อเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหล่าน้อยเจลู่หยี่ลินดูฮะลู่จวนลินดูไม่ยดชื่อเตาอี้เช้งเตาเหรอไม่ยดชื่อเตาเหล่าชื่อเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหรอมากู้ยืมสูตรใช่ฮะตาจอหนูซื้อรัฐบาลพวกปุยกเทศวเมลงทะเบียนเดาลูกโครงการกือยอดไทยช่วยไทยพลาดกือยอดรัฐบาลปั้งจวดเจ้าเจ้าเอยูสื่ออยู่เลยเนี่ยอีแรงยอดเปล่าเจ้าเตาอ๋อยืมสูตรเตาต่อใช่เหตุหนึ่งจงเลยจ้างจวนซื้อมองอ๋อต่อสมัยยอดเจ้าคือฮะตาเมเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูเจเมกือยอดเตาอีเชงอีเชงมึงจู่จวนรู้จวดหลินดูหล่อรู้ลินดูหนัวกูเตาหยีลินดูกูเตาลุงจวดลินดูหลอกกูเตาหัวจอคือฮะตาชื่อเตาเลยลูกนุ่เจลูกลีลูกช่างลินดูตอนเด็กหนัวเจงเตาเหรอเจงเตาต้องสมาลูกหยีลินดูมองเจชื่อเตาเลยเนอะมากูหอมัวจอลูเตจวนจอเตลิงคือฮะตาเจงสังเป้าขอนัววิโยฮะตาตูน่ะเจสิงมงมัวเนาะจวนบ้านเก่าอี้ลูกเสียงตาก็กูหนึ่งตัวเหรอเจกูกูหอมัวจอลูช่างเตาอี้ชาจวนเปสดเลยเตาเป้าเลยหนัวเอวช่องเตาคือก็หอหนึ่งตัวเหรอฮะจู่มองนุ่ยเจียวอีตูน่ะเจสิงมองช่องเนาะตัวลู่จอนตรงเต้าคือก็กุนเต่าสุดตรงขาตัวหาแต่เนาะจนไม่ลู่จอมานั่งกูเจ๋งลู่ลู่เลยฮะหนอนั่งกูลู่ลู่เลยฮะเจ๋งชื่อเต้าตู้มาฟุ้ยจัวจ้องเลยหนอเนอะมาอุจังเต้าคือหอขาตัวหอฮะเมื่ออีตูจื้อเจสิงห่างเนาะตัวปังเกียร์เชียงดาวแต่ลู่สิงเชียงใหม่ก็กุนเต่าสุดตรงขาตัวฮะหาตานแต่ไม่ลู่จอเจนั่งชื่อลู่เต้าอีลู่ลีเปียเหล่ามาอังโคโคเลจอวดจวดจูปุกังอวนนอเลนัวหอมาอวดจอมเตาคือหอเตาสือต้องคาตัวเนอะฮะจะพงยือเกือช่องต้องเตาตัวจะหูเพจเฟซบุ๊กฮะอีเลงพงยือสือลุ่มเบหตาทากุลเซนแสนโซงมาก็กูหตาก็เนาะจัวขุน ขุนกลางมาก็หาตานูนัวหนูเจนางลูลูอิหมอลอเลนัวนางลูลูอิหมออจัวตังกีนัวฟัวจัวซองกังเก่ามาอจังเตาคือขาดตัวฮะอีแรงพงยืนจื้อฮะสุลุมเบหาตาใจท่อก็หาตาเนื้อซองอก็เนื้อจมหลอดเตฉังดูเห็นเลนัวมาอจังเตาคือหอขาดตัวนะฮะมีจุจ้องเห็นคือเตถ่องไม่ซองต้องเติร์ดตัวเอกุจูปูกุจูเตาเตเม่นัวหล่อเม่กุช็อตตูซาฮะเอลูเสือหกูเสือใช้กึ่งเก่าเลยตื้อยอดตังเลยฮะชัวร์กูยังเลยอ๋อนาทีเลยซื้อมากุ้มบ้างฮะตากูยอดจออีช่างชัวร์ปังเสียงจัวอีเล่งพงยูกูซื้อลุ่มเบฮะตาตู้จวนตู้หนูตัวชิมารู้สึกหัวชัวกูยังเลยอีนาทีเลยซื้อเจฮอกก็ชิยังจอจูก็เลยท้อก็ท้อสังเลยจังเนอะเอลือจ้าหนูเจกูมังเลยจ้อกังไม่จะรู้จอจูก็วิญญาณตาชิหัวตั้งเลยเจเดี๋ยวกูจอเจยอดจอเต้ามิ้นจื้อซื้อเจว่าจวนหนูจื้อเก่าเอลือจ้าหนูเจกูมังเลยลูมอช่างหนูจออวกก้อนละตัวก็ช่างรู้จักฮะวิญญาตาช่วยเขาอยู่ตั้งแล้วเขาเจว่าจอมดาวจะไม่ชัวชัวเล่งชัวตัวกูไม่รู้จักกูย้ออัวพงอยู่อัวเกจนดังดูสู้ต้องจัวฮารูมองเดารู้เสียงเชิงใหม่รู้ปังจวดช่างกลางดูสู้ต้องจัวเอดูนัวเป๊ะจอหน้าจะกูที่นิ่งจังไม่อยู่เต้าเกมองขอตื้อนั่งลู่ลู่นัวหล่อฮอใช้ชัวไม่ถูกแข่งตัวส่งเนาะฮะจื้อตั้งเล่นดาวหนูเจเล่งตัวกูย้อจบพื้นที่เสียงวิญญาจอหนูจื้อปอหาตาจื้อนูนัวมึงจูนจัวนูติจื้อหนูเจนางยวนดาวจอคุณย่อจบพื้นที่เสียงจื้อหันย่อเชนทุเล่ย่อจนเดิมเต้าขอเชิญคืนชั้นช่างเต้าขอเชิญคืนมวดตูต่อป้อเตาดาวหนูเจอยู่จู่เตาเจงฟังอ๋อมากูหอมมวดช่างเตาเลยหนัวจัวสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอลูเชื่อหอยตังเลยเจกูจวนม้วนดูสู้ต้องจัวฮาลุมองดาลูเสียงจังใหม่ลูเสาเบาเลยหนัวเลยซื้อเออีจังเถาลู่เสือเก่าเชียงเต็งจูเก่ายีเต็งหนูเจมาเรียกจอกังลุนจื้อนะรวมเบาหยาจัวลู่เสือเดาอ๋อไอตังกินัวเมย์ลิงตือกุยเต้าเกมงขอตื้อนอลอท้อกัวฮาตามึงอัวอย่างเข้าลุนเดาอย่างกังซาลู่จื้อจื้อเต็งเหม่งกลางก็จื้อเนอไอชัวลิงชัวตื่นจื้อเกนอกังยาส่งมวยเกกังซาอ๋อกูจัวสาวดูสุดต้องจวนเบาเลยหนัวเหล่าซื้อเป้มาจอกังลุนซึ้งจื้อกลัวสวดเล่ายาส่ง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจ ในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเป็น 300,000 บาท
9: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.เห็นชอบผลักดันการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะเร่งจัดทำรายละเอียดคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมเห็นชอบปรับปรุงระเบียบกพช. 6 ฉบับโดยสาระสำคัญได้แก่เปิดให้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการและขอมีบัตรประจำตัวคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพของคนพิการจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สะท้อนศักยภาพของผู้กู้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ช่วยคนพิการเพื่อเสริมการดูแลในครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนโรคมือเท้าปากเริ่มระบาดช่วงเปิดเทอมรับหน้าฝนแนะนำผู้ปกครองและสถานศึกษาเพิ่มการเฝ้าระวังในเด็กเล็ก
10: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25มิถุนายน2569พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากสะสม16,332 รายยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตโดยจำนวนผู้ป่วยในปีนี้ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันกลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีเป็นจำนวนผู้ป่วยที่สูงที่สุดอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นของวงรอบของการระบาดตามฤดูกาลจึงขอเตือนผู้ปกครองสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองและเฝ้าระวังเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหลังช่วงเปิดภาคเรียนที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันและมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกันมากขึ้นหากพบว่ามีไข้ร่วมกับมีแผลหรือจุดแดงในช่องปากมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นในเด็กเล็กมีอาการงอแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปากในกรณีที่มีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นารุมนอุดมพรรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลยิงประตูชัยนาทีสุดท้ายชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติ

0: ยิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2-1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โค้ทหรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเ
1: ปิดสุนค่า
2: บอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงต

0: ตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือปวดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่น ครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

ชื่อว่าเราขว้างอะอาวุลิสุงโอปกะกุงโอปัญญาธาจิมไบงะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วะโดจ้างะเนี่ยแต่พวกงูไม่ยังไงอายุเวลาเนี่ยคือโชว์โมควานีจิมโมตุควาโดที่มูลไม่ยังไงยิมโมควานีซาโมงะนาทีเนี่ยควานีนาเนี่ยสุดโดจ้างะท่าววิทยุว่าเมื่อจะมองงูไม่ยังไงว่ายี่ครึ่งความถี่ไปเฮติตุลิเนี่ยชีสโชวะโจเนี่ยตุลังะอธิษฐานยี่ระบบเนี่ยคือระบบเอ็มงะอาทิตย์ท่าวระบบไลฟ์สดไงฟิสบุ๊กเมื่อยี่เพย์เฮียสวัสดิ์ท่อเชียงใหม่ไงเอ็ม1476กิโลเฮิร์ตซ์ลีโบเนี่ยคือตัวหลังอ่ะมามาว่าติดตามนะมามาว่านี่เราไปเหอะมีกดติดตามนะช่วงงานที่ยังไงเอาว่าโชว์ดังว่าคือถือว่าแต่ปีใหม่เสตาจินชมังงเป็นยังไงอามาสริยากรมอุตุนิยมวิทยาเทนจะบอกว่ากุญิโซแต่ญิโซยัตมาที่แจ้งเตือนฟลาช่วงงานญิซือเฮญิฮวานิงาเทชิฮาสาญะซังไงยาไปเคยเราทำอย่างเหมือนหาติดติคือเนี่ยเลี้ยเห็บแบงก์ธรรมะจะใช้เลี้ยดวงอ่ะเอามาสักคือเดียวกันก็คือธรรมะจะใช้ติดติเลี้ยดวงอ่ะที่แบงก์มันเนี่ยเอามาคือจามกอ่ะเอาว่าคือด้วยคืออะไรกว่าเยอะคือช่วงอ่ะเอามาจิกเทียงอ่ะเอาว่าเรื่องตัวเยอะคืองานกว่าเอาว่ายี่ข่าวสารไงธรรมะคือตลอดนานๆอ่ะที่เนี่ยคือจะว่าภาคใต้ตะบ่วงมันเนี่ยกว่าน้ำทะเลไงถือว่ายี่ครึ่งทะเลมาคือยี่โมจังมาเหยี่ยมไม่ควันเหยี่ยมสามเมตรสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะที่เป็นอย่างว่าที่จุลจินยี่ควาดส่งอ่ะโอ้กับเบสบ้างเนี่ยทันจีบ้างอ่ะที่ยี่จีเหยี่ยมควันเหยี่ยมสี่ห้าสามเมตรสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะที่นี่เราส่งพันเหนือทั้งพวกจ้าส่งงูเป็นยังไงว่าจิวบ้าจ้าส่งอ่ะที่นี่ก็ว่าลูกชิ้นที่จ้าส่งบ้างอ่ะที่ว่าจิลกุยก็จ้าส่งอ่ะมาเหยี่ยมฟาดจำมันไม่ใช่แง่ปีว่าเมื่อหาคือพันเลี้ยงงูเป็นอย่างเหอวัดจัวบางคนยิ่งสัสซีลำมังอ่ะลำปัจฉิกวัยลำมังที่เล็กน่าเป็นยาที่เล่ที่เล่เจนตัวฝรั่งอ่ะว่าโอ้อันยิ่งลึกคุยเคยเจอสุขที่เลี้ยงงูอ่ะเมื่อหาคือพันเลี้ยงมาเหออันยาคือพันยาลาบเหอไงอันยิ่งลึกว่าพันบินหรือเลยว่าเหอยิ่งคืนยิ่งเหอไงอันจะจ่อที่เล็กน่าไงอาทิตย์ไปเหอมาเหอเจนยาฝาละจำหมดอาทิตย์เหอว่าเหอว่ายิ่งข่าวไงทีมหาเลียดปวดคือการสุดที่แจ้งเตือนมาคือที่ได้นานๆอย่างคือที่ได้ตายบริงาส่วนที่แบบคืองาที่ยังไงธรรมะที่ช่องบ่เคยเทียมมาซากรงตุนิยวิทยางานมาคือภาคเหนือทั้งปวงไงธรรมะยากธรรมะจะเตือนฝรั่งอ่ะยาแบบคือยี่สิบกุญยงโง่เป็นยังไงมหาเลียดบ่เคยโบภาคเหนือเนี่ยคือจังหวัดตัดกลางอ่ะที่เนี่ยคือจังหวัดกำแพงเพชรบ้างอ่ะมาคือยี่การเลียดบ้างอ่ะคือเลียดบ้างอ่ะอันนี้คือสัตสินีสัตสินีไปที่จังหวัดเชียงรายไงอันนี้คือจังหวัดพะเยาบ้างไงอันนี้คือจังหวัดน่านไงอันนี้คือจังหวัดตากไงทั้งหมดคือสัตสินีไงอันที่แม่คือชื่อฮะชื่อฮะที่ยังงูไม่ยังคือเหมือนฮะคือเรียกมึงงูไม่คือจังหวัดน่านจีจังหวัดตากชกไงเอาจังหวัดตากไม่คือวันลิสุคือจังอ่ะชกงานมาคือแต่เนี่ยฝาล่างอ่ะมึงฮะเรียกไงที่ชื่อฮะสัญญาติดจ้วงอ่ะชื่อฮะนี่ชื่อฮะนี่ยังงูไม่ยังคือเอาวัวที่จังหวัดเชียงใหม่เจจีฮายไงเชียงรายที่ยังคือจังหวัดน่านไงที่ยังคือจังหวัดตากไงมาคือฝาละจำหมดของงามมึงคือเรียกว่างามที่ยังคือที่จังหวัดกำแพงเพชรกลางที่ยังคือจังหวัดพิษณุโลกที่ยังจังหวัดเพชรบุรีมาคือวันที่สองยี่มังงาอันนี้ก็คือวันที่3ถึงยี่มังงูเป็นยังไงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่ะอันนี้คือจังหวัดเชียงใหม่ถูกป่ะอันนี้จังหวัดเชียงรายอันนี้คือจังหวัดน่านจังหวัดตากอันนี้คือจังหวัดพิษณุโลกอ่ะอันนี้คือจังหวัดเพชรบุรีไงมันคือที่วันที่3ยี่มังงาอันนี้ก็มาคือญิซกุญญ์ไงญิซกุญญ์ว่านี่คือชื่อฮะสัญญ์ซะมึงหาได้เลยคือเรียกบ้างอ่ะที่เอาโหพันเดือดปวงงาอาทิบ่าวที่พื้นที่ธรรมราชสูบะคืออามะคือฝาละจำโมงาทางช่วงงอเบี้ยงงาอาวุธวัดอยู่บัจจสูงอวัดที่จิตจัสสูบะคือจับอยู่ความหาคือพันเลี้ยงงูบ้างงาอันยามเจียมังอโนวัดอยู่บ้านยิ่งสัสสุยลามาลับจีสุยยามังอาคือยันตลายงาอาทิบ่าวงามาอย่างที่เรียนที่พลังงาบ้างว่าคือด้วยอามาลิโตจึงมาจิกแต่อาวุธสถานการณ์ว่าอาวุธก็จะคือมหาเลี้ยนเลี้ยมหงาอาทิตย์ก็ตุยงานนานๆชิวงา
那么亚特的建筑不能啊你这啊姑你欢迎和心哈三年之后嘛，他的两个礼拜啊，我去读书啊，我老师说不啊，阿妈老嘛，阿妈老那个这个姑娘个钱啊，老嘛和阿拉嘛别那那不和下不乐下苦根啊，啊，可以怎么个的话，我老莫得说我一啊，皮皮多我阿家什么个，地板那房么个，实际他妈和莫阿有个连我们那个一下也过来和阿米下不乐啊，脏皮话，怕嘛不乐嘛和门下去，怕礼拜我阿家什么什么那边我老新鲜啊。因为安达拉样啊，阿不好啊，我和一个姑娘个钱啊，啊，等下我罗木花时候啊，啊，我啊，我罗乌个伢，你生了我过油不和，俺都好嘛，不乐不和，你不乐啊，我一到家嘛，他妈就不和，门下去不乐不和，这个住了和我，因这个嘛不忙我不和，罗和咋过里过里不和，罗婆也嘛个那个嘛乐不和，这个住了阿不好罗西说他打你生啊，对吧？我罗啊一罗木花时啊，一样罗和带个姑娘个钱啊。比花一亩阿有个另外一个一道样方法就把和阿米下不乐下不跟啊，阿不和啊阿我罗有时候阿做个姑娘啊，阿弟弟把我们家阿多啊，阿多把和飞顺啊啊飞顺飞打么和个姑娘个钱啊，阿在我上课路上把在我飞顺把和苏那里我顺便是加班个么和他那样啊，把和我多么和飞打么和浪浪么和个姑娘个钱啊，阿弟人阿多。啊，飞两啊，两个那个叫嘛，都很个过年个钱啊，啊，咱弄把嘛过年嘛，这边和用那边弄过两个就和啊，我感谢拉叔叔一辈，就叫嘛嘛么我把和我那举杯这么的个，啊，再一杯那个啊，啊，你把和么哈里子让我么样个啊，我阿多飞南边个阿多感谢么个啊，飞北的我飞两和个过年个钱啊，阿拉嘛嘛拉嘛来把和一年下个我。啊，听人话，我一辈疼啊！啊，听人话，听我表兄啊，我啊，老么花时候，啊，我你生了个苦油不和啊，啊，在我一母啊，有个里不和，一啊，有句话怕不买和，咋买不和？得来样啊？啊，不和么？你怎么和啊？么老么？这个姑娘个钱，我阿他妈他妈的，平白个的嘞，见得样啊？啊，听人个小伙他妈的，是和他妈平白个的，受惊吓小伙啊！要不然是啊，我比划啊啊，地价哦，也比人民咋说？一人买送不和啊，办白要嘛，一那不懂啊，也么那么啊？比划呢，地价要不和哎啊，办白的嘞，一那的嘞，一那么合作，也么那么合作不行哎？怎么样啊？马达拉说过要购买多啊，白那么不和哎？马达提下司令啊不和，很不满购买亚速地哎。อธิบายคืออะไรมาเอาปีขวาบำบัดยังโง่ไม่ยังงาโอ้ที่อย่าพี่มินจัสโซเอาพัตโต้งาบำบัดยังมาคืออะไรมายินได้มางายินได้มาโง่ไม่ยังงากว่ายากเงื่อนไขถ้าบอกว่าเดี๋ยวมันไม่ยังงายี่วุฒิมาโง่ไม่ยาเอาอีบำบัดยิ่งสุดคือยิ่งคดีมาโจ้ตรงยิ่งคดีมาโจ้ที่ยังคือว่าโอ้สุดแล้วก็เคลื่อนมาเหอะมาจุดรูมังอ่ะอาทิตย์นี้ว่าอวที่เรียกสมบัติยังมังอ่ะพี่ว่าโน่ยพี่เมื่อจับว่าโน่โน่ปวักว่าสุดแล้วก็เชื่อก็กล้ามังว่าที่โน่คดีมาจอมาอาทิตย์นี้โน่สุดแล้วที่เรียกมาหัวกามาหัวยิ่งมังอ่ะอีนั้นมาจับว่าที่เรียกบ่าวยังน่าเชื่อไงว่าโอที่ถือบุ้งไม่ยังไงว่าบ่าวยิ่งมันน้ำมังงบ้างไงไม่เข้าเงื่อนไขยังไงทำไมเคยยืดถึงมาเคยผู้ต้องหางอพุทธหางว่าแปลว่าโนระหว่างการขึ้นสายมาไงมันก็ชื่อที่เดียบที่มาแปลว่าโนคบเผ่าดีว่าอีสาวเดียบังไงทำไมเออที่ชื่อเขาเป็นโนบ่าวยมันนางอ่ะอันที่ยังว่าโนพฤติการนี้เชื่อเหอสุดแล้วก็ควักดีก็ควักก้าก็ควักทวงไงสุดแล้วก็เขาเชื่อมังอ่ะสุดแล้วมีเชื่อมังอ่ะอันตรายมั้ยไอ้ที่จะมาคือยังคือบังบัติลียมันน้าบุรุษอ่ะอันที่ยังว่าอยู่ในระหว่างว่าที่ขึ้นสายมาไงอันที่ยังโนอีสุดจอมมังอ่ะอันนี้เหรอนูมาสมัครใจมาไงทำไมเนี่ยเหรอยิ่งเงื่อนไขเหรอที่เรียนมาจีไม่ใช่ไงอันนี้เหรอบัมบายมันนางอ่ะอาวุบัมบายยินดามังบ่เหรอยิ่งคดีมาจูสูงอ่ะที่ยิ่งสุดเลยว่ากัจฉะกัจเดือมาเหรอมาจูมังอ่ะอันนี้เหรอคดีมาจูสูงอ่ะอันนี้นูสมัครใจมาไงเรามาเหรอยิ่งเงื่อนไขที่ดูนะที่เดือบเหรอนูบัมบายที่เรียนได้ไม่ใช่ไงไม่อยากกลมไม่ถูกที่เรียนบูรังอ่ะอันที่บ้างไม่ใช่ของอ่ะมาเปรียบว่ามาตัวมาสบายว่าที่สอบถ่ายรีนังอ่ะ
ธรรมะที่ช่างโง่ปัญญาขังงาอามาสัตยาสนักงานตำรวจไซเบอร์งานธรรมะแจ้งเตือนพลังอ่ะอามาสัตย์เป็นวัยยิปเพื่อมาจวบโซบอลโลกไงโซก็สเปียมาเงาะอาจจะเป็นวัยเอฟซีแฟนคลับเงาะเอาฟุตบอลโลกตีนซูเปอร์เฮบิชมัตสยาว่ามาคือจวบยังไงยิปพีเย่เป็นยังไงอาจจะเป็นวัยตีนซูเปอร์ช่วยสงโง่ปัญญาบิชกวนเชื่อเป็นยังไงบิชว่ามาคือจวบยังไงอาทิตย์นี้เรียกกลุ่มวิชาชีพมาคือบุชที่บอกลดมาไงแต่ละอย่างคือที่เรียกว่ามาจดงาพวกพระอุ้งมันจะซื้อมาสู่งาอาทิตย์นี้คือยากจะซื้ออย่างมาคือยังคือยิปก็คือพิยาที่ยังคือยิปโปรโมชั่นเขาจะเป็นงาว่าที่เรียกกู้ว่าเราชิงไงที่มาสายกว่าก็สืบเปลี่ยนมาไงฟุตบอลลดจะชิงไงเพราะมาบุชฟุตบอลใช่เพราะมีติดต่อกันรับเป็นไงมาคือจะมองงามาสับเพราะที่กลุ่มวิชาชีพคืออาทิตย์เช้าวันที่เรียกว่าคือเรามาคืออย่างอ่ะมาที่เล็กก็จะมาเชื่อไงว่าจะสุดธรรมะพระวังบ้างไงยี่ปียี่ปีปียี่ปีเนี่ยคือว่ามาถ่ายยังไงยี่ปีคือปียังงูมันเนี่ยคืออามาแต่กับกุญยิงกับใจเนี่ยไม่ใช่ไงแต่สงสัยไงยี่ปีครับปียี่ปีคือแบบน่าจะพอว่าจะสมาสุขละมามันก็คือจะสุดสุขละบ้างคือมาข้ามสุขละมาคือดูเชื่อไงอาทิตย์วันเนี่ยอาศัยที่จะพระวังพระตุนี่คือว่ายี่ปีปียี่ปีไม่ถ้าตุนี่ก็ช่วงไงยี่ปีปีเยี่ยงผมไม่เคยเนี่ยคืออะไรคือมีเชื่อไปใช่ไงมาคือจำมั้งอ่ะอาสมมาฟุกแต่คือแจกกุญยิงกับเชื่อไงทำมาคืออาจจะซื้อมาคือซื้อสังกัดงาที่ยังยิ่งหูซื้อมาคือซื้อจุนจมมากับกุญยิงไปใช่ไงยังคือที่มาที่จันทร์ฝรั่งอ่ะมาคือจำมั้งอ่ะอาทิตย์แม่ช็อกงานนั่นแหละคือมาซะบังกว่าที่ว่าเงินนั่งอ่ะเอาไว้ช็อกท่าฟิบบี้ควันตื่นจะสู้งานที่ท่าไลฟ์สวดตีสู้อาทิตย์ท่าหัววิธียุ่งให้นั่นจะสู้ชิลามกว่าเดี๋ยวฝรั่งสุดละคือข้อความงงอ่ะอาจจะเป็นอะไรกันเอาลิสุอเมทซ์ลิสุหรือลิสุมันก็จะกระนั้นอ่ะ

Nada.

办得起这种活，变我贵人了。